0: ลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนหนึ่งนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง

0: มีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
1: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
2: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเข้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะยำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจึงไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคัง

ื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังค่ะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้บก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องรสจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไว้มีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: โจปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินโจปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปของแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาล่ะก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุข เป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดิน

0: เป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่อาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras.On the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960, which was subsequently named Chut Thai Barom Ratchanyom.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO. อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
2: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and wraps of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อ
2: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นดีคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงค

0: ข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: นี่ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DL

0: DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
1: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: นายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic

0: ini international markets chase bleach the brand sir one navari and initiating guidelines for sectors to attire earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO for her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารงานชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได
0: ้ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าช้านักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่งเห็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้ว มีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากซิลิโคนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกผิดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับอ่ะถามอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็น

0: เปล่าฟันครูอาจจะไม่สวยครูทานกาแฟเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
1: ส
0: ีสีน้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสูตรสีอะไรสีกลมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกลมหรือเปล่าฮะอ่ะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
2: ใช่
0: ครับเป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
2: แขนยาว
0: มี
2: กระดุม
0: มีกระดุม
2: ม
0: ี
2: ม
0: ีปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นอ่ะเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
3: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่2ครับเห็นอะไรครับ
4: เห
0: ็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
4: ภูเขาหิมะ
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์มั้ยครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นงี้ต้นทางบอกงี้นะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับ
5: เด
0: ือ
5: นธ
0: ัน
5: วา
0: เดือนอะไรเก่งมากเดือนธ ธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของ

0: ความเชื่อใช่ไหมครับอ่ะถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: สีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
1: ม
0: ีแดงมีไหม
1: ม
0: ีสีส้มมีไหม
1: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะภาพนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีก
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: เป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
2: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับ
1: คุกกี
0: ้และมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะ
1: ร้านก
0: า
1: แฟ
0: อันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการ

0: ทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือ
1: ควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจ
0: เพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นอ่ะต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
1: ใช้ภาษาได้ด
0: ีการใช้ภาษาได้ดีอ่ะเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4

0: การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะมีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายสบายรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน
0: ้
1: อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
1: เป
0: ็
1: นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียน ่านใบความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับ
2: ภูเขาม
1: ีแม่น้ำ
0: แต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาเหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
2: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
0: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
3: ให้ประโยชน์คือการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
4: ไม
0: ่เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตรานะครับมีหลายคนเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตรานะครับอารัตราคืออะไรอารัตราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตถาเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลาเรียนนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้น

0: มีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสารสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลา

ปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำบทนิยามและสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงก่อนๆในชั่วโมงก่อนหน้ากันมาก่อนค่ะเรามาดูบทนิยามแรกกันเลยค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะแล้วถ้าครูถามนักเรียนว่า10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะเก่งมากเรามาดูบทนิยามถัดไปกันเลยนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง nเรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะข้อแรกเป็นสมบัติของอะไรคะ
2: การคูณ
0: ถูกต้องค่ะเป็นสมบัติของการคูณเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง n บวก n
0: เก่งมากๆเลยค่ะจะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆว่าฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะถูกต้องค่ะฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมา a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับอะไรคะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: ถูกต้องค่ะจะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะโดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะ
1: ลบ
0: ถูกต้องค่ะฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะนักเรียนสามารถอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: โจ

0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนอาจจะแบ่งข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับข้อความของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคำถามแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกคะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหน้าเครื่องหมายสแลชสีน้ำเงินก็จะเป็นข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และข้อความของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นเพื่อปูส่วนหย่อมได้เต็มพื้นที่พอดีข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือพูดง่ายๆได้ว่าลักษณะของส่วนหย่อมและความยาวแต่ละด้านของส่วนหย่อมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเราไปดูการแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือบริเวณส่วนหย่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ125เซนติเมตรนักเรียนคะถ้าคุณครูต้องการเขียนความยาวด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะเขียนได้เป็นอะไรคะ125เกิดจากการคูณซ้ำๆกันกี่ตัวคะเกิดจากอะไรคูณซ้ำๆกันคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าสามารถเขียนด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคิดเป็นพื้นที่5ยกกำลัง3ตารางเซนติเมตรค่ะนักเรียนคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่ายังไงแล้วคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรแล้วคะ
1: ด้านคูณด้าน
0: ถูกต้องค่ะด้านคูณด้านหรือความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ของบริเวณส่วนหย่อมนี้คืออะไรคะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ5ยกกำลัง3จะได้ว่าพื้นที่ของบริเวณส่วนหย่อมนี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะ5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนคะนักเรียนทราบได้ยังไงว่าจะต้องใช้กระเบื้องจำนวนกี่แผ่นนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะหายังไงคะนำอะไรคะนำหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นเราจะนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรั

หารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะดังนั้นจะต้องใช้กระเบื้อง5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3หารด้วย5ยกกำลัง2อย่างที่นักเรียนตอบครูมาว่าตัวตั้งเป็นพื้นที่ของรูป

0: ลัง3คูณ5ยกกำลัง3จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะจะได้เป็น5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง2จากสมบัติการหารของเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง6หาร5ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะถูกต้องค่ะ5ยกกำลัง6ลบ2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะแล้ว5ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะ5คูณกัน4ตัวนักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะว่า5ยกกำลัง4หรือ5คูณกัน4ตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบมาแล้วนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถฝึกคิดได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 625
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้คำตอบเท่ากับ625นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1จะได้คำตอบเท่ากับ625แผ่นนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะแนวคิดนี้เป็นแนวคิด1ในการหาจํานวนของกระเบื้องซึ่งในชีวิตจริงจํานวนกระเบื้องที่ใช้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งเกิดจากระยะของการยาแนวระหว่างกระเบื้องนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยค่ะ

0: ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะมีมวลประมาณ 3.3 คูณ 10 ยกกำลัง 23 กิโลกรัมดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีมวลประมาณ 5.8 คูณ 10 ยกกำลัง 3 เท่าของดาวพุธอยากทราบว่าดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณกี่กิโลกรัมนักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะหรือพูดโดยการสรุปง่ายๆว่ามวลของดาวพุธและจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณกี่กิโลกรัมเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะเราทราบว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดาวพุธมีมวลประมาณ 3.3 คูณ 10 ยกกำลัง 23 กิโลกรัมแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรอีกคะจำนวนเท่าของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธนั่นคือดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณ 5.8 คูณ 10 ยกกำลัง 3 เท่าของดาวพุธนักเรียนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรแล้วคะ
1: ดาวพฤหัสมีมวลกี่กิโลกรัม
0: นั่นคือมวลของดาวพฤหัสใช่ไหมคะแล้วเรามีแนวคิดในการหามวลของดาวพฤหัสยังไงคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือมวลของดาวพฤหัสใช่ไหมคะแล้วจากข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธเรียนจะหายังไงคะจากบรรทัดนี้ให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: อนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่2ตอบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะจำนวนเท่าของดาวพฤหัสคูณกับอะไรคะ
1: จำนวนเท่าของดาว
0: คูณกับมวลของ
1: ด
0: าวพุธเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าดาวพฤหัสมีมวลประมาณเท่าไหร่คะเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะจากที่นักเรียนบอกว่านำจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสคูณกับมวลของดาวพุธเขียนได้เป็น 5.8 คูณ10ยกกำลัง3คูณด้วย 3.3 คูณ10ยกกำลัง23นักเรียนคะสามารถหาผลคูณโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะยังไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะเราจะต้องใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณก่อนค่ะนักเรียนก็จะได้ประมาณ 5.8 คูณ 3.3 คูณด้วย10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง23นักเรียนคะเรามาดูคู่แรกกันก่อนค่ะ 5.8 คูณ 3.3 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ

0: สองตำแหน่งซึ่งคุณครูเคยทบทวนให้กับนักเรียนแล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถละจุดออกก่อนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถคำนวณคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะหากละจุดออกนักเรียนนำอะไรมาคูณกันบ้างคะ58คูณ33แล้วค่อยมาพิจารณาจุดในลำดับถัดไปใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาผลคูณออกมาได้เลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย 5.8 คูณ 3.3 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 19.14 แล้ว10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง23จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ
1: 10 ยกกำลัง 3 บวก 23
0: ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10 ยกกำลัง 26
0: เพราะฉะนั้นจะมีค่าประมาณ 19.14 คูณ10ยกกำลัง26นั่นเองค่ะข้อนี้จะได้คำตอบประมาณ 19.14 คูณ10ยกกำลัง26กิโลกรัมให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าในร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอมนักเรียนคะสัญลักษณ์อังสตรอมจะเป็นตัว A แล้วมีวงกลมอยู่ด้านบนค่ะถ้านำเซลล์ทั้งหมดนี้มาเรียงต่อกันเซลล์ต่อเซลล์จะได้ความยาวของสาย DNA ประมาณกี่เมตรเมื่อกำหนดให้1อังสตรอมเท่ากับ10ยกกำลังลบ10เมตรนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ในร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอม
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมีอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะนั่นคือร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอมนักเรียนคะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะคือความยาวของสาย DNA นั่นเองค่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูวิธีทำนะคะในแต่ละ

0: ซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ 10 ยกกำลัง 10 อังสตรอมจากที่ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 ยกกำลัง -10 เมตรเราสามารถเขียนว่าแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณเท่าไหร่คะหรือคิดเป็น 1.02 คูณ 10 ยกกำลัง 10 คูณ 10 ยกกำลัง -10 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ 10 ยกกำลัง -10 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: เศษ1
0: ส่วน10ยกกำลัง10หรือคือ 1.02 คูณ 10 ยกกำลัง10หารด้วย10ยกกำลัง10นั่นเองค่ะเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะหากคุณครูนำ10ยกกำลัง10หารทั้งตัวตั้งและตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่5ได้คำตอบมาแล้ว10ยกกำลัง10หารด้วย10ยกกำลัง10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง0แล้ว10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับ 1.02 เมตรนั่นเองค่ะจากสิ่งที่โจทย์ให้ในร่างกายคนปกติมีเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์หากนักเรียนต้องการหาความยาวของสาย DNA ว่ายาวประมาณเท่าใดนักเรียนสามารถทำยังไงได้คะเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะนำมาทำยังไงกันคะถูกต้องค่ะนำมาคูณกันนั่นเองแล้วนำอะไรมาคูณกันบ้างคะหนึ่งจุดศูนย์สองคูณ10ยกกำลัง13เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง13เมตรค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม5สมบัติของเศรษฐีซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะในใบกิจกรรมจะมีข้อความมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบคำถามซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบของคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้เมืองแห่งหนึ่งมีเศรษฐีทั้งหมด5คนแต่ละคนมีทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลดังนี้เศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติมูลค่า25คูณ10ยกกำลัง5บาทเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็น2คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1เศรษฐีคนที่3มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็น 0.1 คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1เศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติ

มูลค่าน้อยกว่าเศรษฐีคนที่2อยู่20ล้านบาทเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมูลค่ามากกว่าเศรษฐีคนที่4อยู่150ล้านบาทค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: 2คูณ10ยกกำลัง2
0: ได้นักเรียนคำนวณมาแล้วว่าเศรษฐีคนที่2เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะนักเรียนหาคำตอบมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ50คูณ10ยกกำลัง7นั้นเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆได้คำตอบ50คูณ10ยกกำลัง7เนี่ยมันมาจากไหนเนื่องจากเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1และเศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะ25คูณ10ยกกำลัง5เรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่า2คูณ10ยกกำลัง2คูณ25คูณ10ยกกำลัง5จากนั้นทำยังไงต่อคะ
2: ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่
0: ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ25คูณด้วย10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ50คูณ10ยกกำลัง7อย่างที่เพื่อนๆตอบมานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อแรกครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้เรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2มีลักษณะการทำคล้ายๆในทำนองเดียวกันกับข้อที่1เลยใช่ไหมคะเศรษฐีคนที่3มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2.5 คูณ 4.7
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจะมีวิธีการคิดในทำนองเดียวกันกับข้อที่1ค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะเนื่องจากเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าเศรษฐีคนที่2อยู่20ล้านบาทนักเรียนคะ20ล้านบาทสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ20ล้านบาทเกิดจาก20คูณอะไรคะ20ล้านบาทเกิดจาก20คูณด้วยคูณด้วย1ล้านนักเรียนคะนักเรียนสังเกต1ล้านมีศูนย์กี่ตัวคะ6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง6ถูกต้องค่ะหรือ20คูณ10ยกกำลัง6แล้ว20เกิดจากอะไรคะ2คูณด้วย2คูณ10เพราะฉะนั้น10คูณด้วย10ยกกำลัง6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณ10ยกกำลัง7บาทและเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่า50คูณ10ยกกำลัง7บาทดังนั้นเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติมูลค่า50คูณ10ยกกำลัง7ลบด้วย2คูณ10ยกกำลัง7จากนั้นให้นักเรียนใช้สมบัติการแจกแจงก็จะได้บรรทัดต่อมาออกมาค่ะพอนักเรียนคิดคำนวณแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ48คูณ10ยกกำลัง7บาทนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในข้อที่4กันเลยค่ะเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะเนื่องจากเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมากกว่าเศรษฐีคนที่4อยู่150ล้านบาทนักเรียนคะในข้อที่4นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจะมีการคิดในลักษณะเช่นเดียวกับข้อที่3นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่5กันค่ะเศรษฐีคนใดมีทรัพย์สมบัติมูลค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดคะ นักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะคำตอบคือเศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติน้อยที่สุดและเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพื่อให้สามารถหาแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆได้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด7การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหา

การเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today? I'm very happy today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Okay, welcome everyone here. Good morning. Have you eaten your breakfast? Have you eaten? ทานข้าวเช้าหรือยังคะวันนี้แปลว่าวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับ Teacher Pin ถูกต้องไหม Everyone, are you ready?
2: Yes.
0: Okay, please check your item on the table. Could you please keep your worksheet first? เดี๋ยวเราเก็บใบงานไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเริ่มกิจกรรมอะไรเก็บใบงานทั้งหมดไว้ก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะคะวันนี้ topic ของเรานะคะอยู่ที่หน่วยที่3แล้วนะคะ We are going to continue with the unit 3 My Dream School The first unit we learn about ourselvesThe second unit we learn about the houses, right? เราเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวนะคะ Unit ที่1เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมข้อมูลส่วนตัวการให้การบอกชื่อนะคะส่วนหน่วยที่2เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใช่ไหมคะสำหรับหน่วยที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านกับ My Dream School เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนและสำหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือ My Favorite Subjects Do you know the word subjects? What is it?
2: Visha,
0: that's right. Okay, could you please look at the objective for today first? Number one, you'll be able to give us the meaning of each subject. นักเรียนจะได้บอกความหมายนะคะของรายชื่อวิชาต่างๆ Number two, you'll be able to write about the description about subjects too. นักเรียนก็จะได้เขียนบรรยายนะคะเกี่ยวกับคำบรรยายลักษณะของรายวิชาต่างๆ And the third one, you'll be able to match the picture and the words together. เพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาบนโต๊ะได้เลยใบงานยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะโอเคเราจะใช้บัตรคำทำอะไรLook at the picture first. Everyone, look at the picture. Okay, what are they? What are they? They are subjects. Okay.So I will ask you the questions. What is your favorite subject? What is your favorite subject? Do you know the word favorite?
2: Yes.
0: Do you know it? What is it? Something that you like the most. Like the most. Very, very like the most. Or something you love. Favorite ก็คือในภาษาไทยก็คือแปลว่าโปรดปรานนั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนวันนี้ครูจะทบทวนว่านักเรียนนะคะรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชามากแค่ไหนเดี๋ยวเราเปิดคำศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยและบัตรภาพนะคะขั้นตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำบัตรภาพแล้วก็บัตรคำศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการจับคู่ภาพกับคำศัพท์เอาไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเรามีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures that we have How many picturesTen. We got 10 pictures and 10 subjects. Would you please match them together? เราช่วยกันจับคู่ก่อนนะคะว่าภาพกับคำศัพท์มีอะไรบ้างอะไรควรที่จะจับคู่กันบ้างนะคะโอเคกลุ่ม4 have finished กลุ่มที่4นะคะจับคู่เสร็จแล้วกลุ่มอื่นๆทำไปก่อนเลยโอเคกลุ่ม2กลุ่มไหนเสร็จแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะคะไปกลุ่ม2 4 5 and 6กลุ่ม3 hurry up hurry up กลุ่ม1 have you finished เหลือกลุ่ม1กับกลุ่มที่3นะคะใครจะเสร็จก่อนเลยโอเค all right let the words okay group 3 finish already and group 1 okay กลับมาที่คำถามเดิมนะคะ teacher ถามว่า What is your favorite subject? อะไรคือวิชาที่นักเรียนชอบที่สุดนะคะนักเรียนลองใช้คำศัพท์เนี่ยให้นักเรียนตอบครูใครสามารถตอบทีเชอร์ได้บ้างกดกระดิ่งเลยกรุ๊ป 4 What is your favorite subject? Sana please นักเรียนจะตอบเป็นประโยคหรือตอบสั้นๆก็ได้นะคะ
3: I like subject math
0: I like math Okay or you can say My favorite subject is math My favorite subject is math
3: My
0: favorite
3: subject
0: is
3: math
0: Okay very good group 4 Clap your hand for group 4 Good job What about group Okay group 2 What is your favorite subject กลุ่มที่4บอกว่าชอบวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์มากที่สุดWhat about group 2
4: My favorite subject is PE.
0: Your favorite subject is PE. Clap your hand for group 2. Good job. Okay, group 6. Group 6. What is your favorite subject? Which subject do you like most? It is the same meaning.
5: My favorite subject is science.
0: Your favorite subject is science. วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ กลุ่มต่อไป กลุ่มที่3 group 3
6: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. Wow, happy to hear that. Good job. Group 1.
7: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. I hope so. Thank you so much. Group 1. Okay, group 5. What is your favorite subject?
8: My favorite subject is history.
0: Your favorite subject is history. Okay, everyone. I think you are ready for the lesson. ตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเกี่ยวกับวิชาในภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนมีพื้นฐานวิชากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าภาพที่แมทอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรม What am I นะคะทีเชอร์จะทำการบอกคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับวิชานั้นๆเราจะให้คำนิยามเกี่ยวกับวิชาต่างๆจากนั้นขอให้แต่ละกลุ่มนะคะชูแผ่นป้ายคำศัพท์ขึ้นมาว่านักเรียนคิดว่าสิ่งวิชานั้นคือวิชาอะไรโอเคนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกคำตอบขึ้นมาแล้วคุณครูปลายทางก็จะช่วยดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเค everyone are you ready
2: yes
0: ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใช้กระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ description แรกเลยนะคะเขาบอกว่า it's about drawing and painting the pictures what the subject ชูแค่บัตรคำก็พอนะคะภาพไม่เป็นไรโอเค alright it's about drawing and painting drawing คืออะไรคะ drawing การวาด what about painting ระบายสีนะคะวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพและระบายสีก็คือ Art, very good. Everyone, could you repeat after teacher? Art.

0: Very good. English. Everyone say English.
1: English.
0: One more time. English.
1: English.
0: Very good. Who like English? Raise your hand. Hand up. Hand up. I hope so. Very good. ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตแน่นอนนะคะดีมาก The third one is about Earth. What is it? Earth.
1: โลก
0: โลกนะคะพื้นที่โลกวิชาอะไรที่เรียนเกี่ยวกับด้านของเกี่ยวกับโลกพื้นดินพื้นต่างๆคืออะไรโอเค I hope so it is very good one it is geography everyone say geography
1: geography
0: one more time geography
1: geography
0: ถ้าเป็นภาษาไทยเรามักจะติดปากคำว่า geography ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า geography
1: Geography.
0: Very good one. Next, it's about physics, biology, and chemistry. What is it about? What's the subject? What subject is it? Physics, biology, and chemistry. Physics, เคมีชีวะนั่นก็คือ That's right. Everyone says science.มันจะสั้นมากเหมือนออกเสียงพยางค์เดียวเลยนะคะเลยไม่มี straight science don't forget this sound science very good เสียงตัวนี้เหมือนเสียงซอโซ่นะคะ science ตัว c ซอโซ่ next one is about the story in the past the story in the past เรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตคือวิชาอะไรเราเรียนวิชานี้ในภาษาไทยเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: history
0: only two syllable history one more time history ใครที่เรียนกับทิชเชอร์ปิ่นไปแล้วจะไม่ออกเสียงว่า history นะคะออกเสียงว่า history แค่นั้น very good historyใครที่ยังอยู่ในอดีตนะคะแสดงว่าชอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะส่วนใครที่อยู่กับปัจจุบันก็หันมาทางหน้าจอก่อนนะคะต่อไป it's about help and sport help and sport what is it ทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะสำหรับตัวย่อแล้วตัวเต็มของมันคืออะไรนักเรียนชอบแน่นอนวิชานี้นะคะดูจากภาพแล้วก็คือPE หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Physical Education listen one more time Physical Education เราเขียนเป็นตัว E ก็จริงแต่เสียงเป็น edu นะคะ edu okay
1: Physical Education
0: very good educationเราเรียกสั้นๆว่า PE ได้นะคะง่ายดีต่อไป it's about cooking วิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือสิ่งที่ทำในบ้านเย็บปักถักร้อยนะคะก็คือ that's right
1: home economics
0: okay everyone look at the red one and pronounce it correctly
1: home economics
0: very good the next one is about number what is it number math that's right it is math or you can say mathematics it's okay right math or mathematics everyone say
1: math
0: เสียง th ต้องทำยังไงคะลิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ยลิ้นจะต้องแตะอยู่ที่หลังฟันบนนะคะโอเค everyone say
1: math
0: แตะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเอาออกมาเยอะก็ได้นะคะต่อไป it's about speaking in Chinese นี่ฮาวโอเคคำนี้ก็คือEveryone say Chinese. Not Chinese, but Chinese. Very good. We stayed on the second syllable นะคะเรา state ในพยางค์ที่สอง

0: Okay, everyone, together one more time. Chinese.
1: Chinese.
0: Very good. The next one is about computer and technology. Computer and technology. ICT, that's all right. แต่ชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรทราบไหมคะชื่อเต็มๆยาวมากเลยนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องย่อเป็น ICT คือ Everyone listen carefully. Information and Communication Technology. Can you repeat after teacher again? Information,
1: information
0: and communication
1: and communication
0: technology.
1: Technology.
0: Okay, mix everyone together. Information and communication technology. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องย่อเป็น ICT นะคะเพราะว่าชื่อเขายาวมากเลยนะคะwho like computer? Who love using computer? Who like technology? สำหรับคนที่ชอบนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะชอบวิชานี้เป็นพิเศษเลยนะคะโอเคต่อไปถึงเวลาออกเสียงนะคะออกเสียงทั้งหมดเลย Everyone eyes on me
1: eyes on you
0: ทำไมนักเรียนต้องออกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการถามแล้วก็ตอบเพื่อนด้วยนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบนั่นเองคำแรก Everyone art
1: art
0: English
1: English
0: geography
1: Geography
0: Science
1: Science
0: History
1: History
0: Physical Education
1: Physical Education
0: Home Economics
1: Home Economics
0: Math
1: Math
0: Chinese
1: Chinese
0: And the last one Information and Communication Technology
1: Information and
0: information only for not for information
1: information
0: very good โอเคนักเรียนยังใช้บัตรคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อประโยชน์ของเราในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานที่50นะคะโอเค could you please get your worksheet number 50 โอเค take it ดูจากใบงานแล้วนะคะก็คือเรามีคำนิยามมาให้นะคะรวมกับภาพรายวิชาต่างๆนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือโอเค the instructions look at the instructions first คำสั่งบอกให้เรา match the faces in the box with each picture คือเราจะต้องนำวลีต่างๆนะคะเข้ามาบรรยายภาพนั่นเองนะคะจับคู่กับภาพและบรรยายยกตัวอย่างเช่นภาพแรกคือวิชาอะไรเอ่ย What is it ถูกต้องนะคะวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เรียนต้องเขียนก็คือ It's about writing and reading in English แบบนี้นะคะคำนิยามตัวไหนที่ใช้แล้วนักเรียนก็ทิ้งไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความสับสนนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทำไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ hit the bell you have to hit the bell if you want to answer the questions and you can correct your score นะคะนักเรียนก็สามารถสะสมคะแนนได้นะคะ are you ready
1: yes
0: okay I will let you look around the picture นักเรียนดูภาพรอบๆใบงานนี้ก่อนว่ามันมีภาพวิชาอะไรบ้างนะคะจะได้ตอบได้ทันค่ะ if you get your answer you have to hitThe bell first. สำรวจภาพไปก่อนนะคะสำรวจคำนิยามให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งโอเค everyone look at the picture one who can answer me the question ใครสามารถบอกคำบรรยายได้ bell first โอเค group two what is it about
2: It's about drawing and painting pictures.
0: It's about drawing and painting pictures. Do you agree with Ping Pong? I think so. It's about drawing and painting pictures. That's right. OK. Okay, good job. You can write down the answer here. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำตอบไปด้วยกันได้เลยค่ะถ้ามองภาพแล้วสามารถตอบได้นะคะจากความรู้ที่คุณครูเพิ่งจะสอนไปเมื่อสักครู่ถือว่าทำได้ดีมากๆเราบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนก็จะต้องใบ้คำอีกด้วย The second picture. This subject is art, right? นักเรียนเขียนชื่อวิชาไว้ด้วยก็ได้นะคะข้างๆรูปภาพ A-R-T, art. คำศัพท์ไหนที่นักเรียนไม่รู้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของมันเอาไว้เสมอนะคะอาจจะเขียนเสียงของมันไว้ก็ได้นะคะอย่าลืม straight ด้วยนะคะต่อไป the second one. The second picture. Group one
2: It's about Earth.
0: It's about Earth, right? I think so. It's about Earth. หรือว่ารายวิชานั้นก็คือ Geography นั่นเองนะคะเขียนลงไป Group 2 and Group 1 got 1 point now. อย่าลืมเขียนคะแนนพิเศษเพิ่มลงไปด้วยนะคะบนใบงานของเราเองเลย รอสัญญาณก่อนนะคะไม่ต้องรีบAll right, I move to the next one. Number three, what is it? Group three. What is it about?
2: It's about physics, biology, and
0: chemistry.
2: Chemistry.
0: Do you agree with her? I think so. It's about physics.Biology and chemistry. Very good. It is science. ตัดออกไปเลยนะคะ Very good one. Group 3 got 1 point. 1, 2, 3. Group 1 get 1 point already. เรารู้จักคำศัพท์ก็จริงนะคะแต่คำบรรยายเราอาจจะไม่เคยบรรยายมาก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ฝึกเขียนไว้นะคะฝึกฟังฝึกพูดแล้วก็บันทึกเป็นข้อความนะคะโอเค What about the next one number 4 Group 4 ดีมาก What is it about
2: It's about the story in the past
0: It's about the story in the past. Very good. Okay. This subject is called history. นะคะ Don't forget history. It's about the story in the past. The past ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะมีใครชอบวิชาประวัติศาสตร์บ้างมีไหมคะแสดงว่าต้องเป็นนักอ่านที่ดีมากเลยนะคะทิชเชอร์ปิ่นความจำสั้นมากเลยไม่ค่อยเก่งวิชานี้นะคะโอเคทุกคนรอกดกระดิ่ง next one โอเคแสดงว่าวิชานี้นักเรียนรู้จักตอบพร้อมกันเลยได้ไหมคะเดี๋ยวให้คะแนนพร้อมกันเลยนะคะWhat is it about everyone
1: It's about
0: cooking everyone got 1 point.ตอนนี้คะแนนกลุ่มที่1 2 3 4นำอยู่นะคะ5กับ6ได้คะแนนเหมือนกันแต่ยังตามเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะ It's about cooking หรือว่าชื่อวิชาก็คือ Home Economics นะคะวิชาการงานนั่นเองนอกจากการทำอาหารก็ยังมีเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับงานในบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิชาการงานถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อใช้ในทักษะในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันวิชาต่อไปโอเคกรุ๊ป2 I heard it from here What is this about?
3: It's about number.
0: It's about number. That's right. Mathematics is

0: about numbers. Very good. วิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเชื่อว่านักเรียนจะต้องชอบวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนคณิตศาสตร์จะช่วยให้ตรรกะของเราดีขึ้นรอยหยักบนสมองดีขึ้นนะคะเพราะเราคำนวณตลอดเวลานะคะโอเค that's right it's about number นักเรียนปลายทางน่าจะตรวจคำตอบได้ทันนะคะข้อที่7 group 6Thank you. What is it about?
1: Speaking and listening in Chinese.
0: It's about speaking and listening in Chinese. Very good. Chinese. Who can speak Chinese? Chinese? Very? Really? Ni hao lao si, that's right. It means you love languages, right? นักเรียนชอบภาษานะคะโอเค the last one only one time group 5 what is it about the last one is about what is it about
2: It's about computer and technology.
0: It's about computer and technologies. Very good. Or ICT. Okay, write down the answer, everyone. นักเรียนเขียนคำตอบให้ครบหมดเลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบตัวสะกดทุกครั้งนะคะนักเรียนโอเค Have you finished?If you have finished, just hit the bell. ถ้าเสร็จแล้วนะคะกดกระดิ่งเลยโอเค group 1 group 6 โอเค group 4 เสร็จแล้วเราจะไปกันต่อนะคะในใบงานถัดไปนักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะออกเสียงคำศัพท์แล้วจำคำนิยามได้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปจะเป็นเรื่องจะเป็นส่วนของการพูดนั่นเองนะคะกับใบงานหรือว่า worksheet number 51 everyone where is your worksheet number 51Did you got it? Did you get it? ได้รับแล้วใช่ไหมคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อใบงานว่า What is your favorite subject? นักเรียนออกเสียงคำนี้ได้ไหมคะ favorite ถ้าเราสังเกตคำเราจะรู้สึกว่าเรามันแยกคำได้เป็น favorite ใช่ไหมคะแต่นักเรียนพยายามทำให้เหลือแค่สองพยางค์เป็น favorite ง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาใช้จะได้ใช้ได้favorite นักเรียนจะต้องทำยังไงกับใบงานนี้นะคะก็คือคำสั่งบอกให้เรา ask your friends about their favorite subjects and complete the dialogue นะคะ dialogue มีคำถามอยู่แค่2คำถามง่ายๆนะคะคำถามแรกคือ what is your favorite subject วิธีการตอบคือ my favorite subject is เหมือนกับช่วงต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้ตอบ teacher มาเลยนะคะและคำถามที่2ก็คือ what is it about มันเกี่ยวกับอะไรนะคะวิชานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตอบไปยกตัวอย่างเช่น what is the subject here math that's good ถ้าเกิดวิชาที่เราชอบคือคณิตศาสตร์เราก็สามารถตอบได้ว่า my favorite subject is math แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร it's about numbers แบบนี้เลยง่ายๆนะคะวันนี้ทิชเชอร์ให้นักเรียนถามเพื่อนทั้งหมด3คนด้วยกันเห็นไหมในใบงานนะคะมี3คนด้วยกันแต่ทิชเชอร์จะกำหนดให้ว่า3คนนี้ต้องเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนคนแรกของเรานะคะ

0: The first one is the friend who is in your group. ให้ถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะคะสำหรับคนแรก The next one is someone who are in another group. เพื่อนคนที่สองคือเพื่อนที่อยู่กลุ่มอื่นนะคะไม่ใช่กลุ่มเรา And the third one you can ask everyone you likeไปถามเพื่อนที่เราอยากจะถามคนไหนก็ได้นะคะถามทีเชอร์ก็ได้นะคะยินดีมากๆอันนี้เอาไว้ดูว่าถ้านักเรียนจะถามสิ่งที่เรียนจะตอบคืออะไรนะคะ What is your favorite subject ทุกครั้งเวลาเราได้ยินคำถามและเรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะตอบว่าอย่างให้นักเรียนทวนคำถามกลับไปนะคะโอเค everyone eyes on me firstรอฟังสัญญาณก่อนยังไม่ต้องรีบทำตอนนี้นะคะเราเช็คการสะกดให้ถูกต้องก่อนอ่ะ everyone repeat after teacher จะให้ดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะ the okay are you ready group one are you ready ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงตาม teacher นะคะ what is your favorite subjectWhat is your favorite subject? One more time. ออกเสียงค่ะ What? ปัญหาของนักเรียนที่พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าฟังไม่ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะ What is your favorite subject?
1: What is your favorite subject?
0: เทคนิคหนึ่งในการจำการออกเสียงคือเมื่อนักเรียนออกเสียงนักเรียนต้องมองที่คำนั้นด้วยพอมองปุ๊บจำไว้เลยว่าเสียงของมันคืออะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องสะกดด้วยตัวเองเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดให้ใช้วิธีเรียนแบบเสียงนั้นไปก่อนนะคะพอเราเก่งขึ้นเราก็จะสามารถประกอบคำได้ด้วยตัวเอง What
1: is
0: your
1: favorite
0: subject
1: What
0: is your favorite subject
1: Very
0: good. วิธีการตอบคือ My favorite subject is math.
1: My favorite subject is math.
0: What is it about? คำนี้ไม่ออกว่า about แต่ว่า about about. What is it about? วิธีการตอบก็ It's about แล้วก็ตามด้วยคำบรรยายของแต่ละรายวิชานั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราออกเสียงเราจะต้องมองที่คำศัพท์คำนั้นเสมอเพราะทุกครั้งเวลาเราไปเจอคำศัพท์ต่างๆข้างนอกห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แต่ถ้านักเรียนมองแค่ปากของคุณครูนักเรียนก็จะนึกคำศัพท์นั้นไม่ออกเลยว่ามันออกเสียงว่าอะไรนักเรียนต้องมองที่ตัวอักษรของมันด้วยโอเค everyone the first one that you have to ask is your friend in the group right the number two you have to ask someoneIn another group, and the third one you can ask someone you like, okay? เดี๋ยวพอคุณครูให้เวลาทำไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกดีๆเลยเพราะเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังอีกนะคะจะได้กี่คู่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะโอเค everyone take your time you can go to your friend let's go

0: thumbs up everyone thumbs up put your pen down เอาวางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราหานักเรียนนะคะที่จะมาสาธิตวิธีการถามและตอบข้างๆทีเชอร์นี่หน้าเวทีเลยนะคะทั้งสองจะต้องนำไมค์ออกมาทั้งคู่แล้วก็สนทนาตรงนี้เลยนะคะจะใช้ใบงานตัวเองช่วยก็ได้นะคะหยิบมาด้วยก็ได้โอเคคนแรกนะคะทีเชอร์จะสุ่มหรือนักเรียนอยากจะอาสามีคู่ไหนอาสาไหมโอเคโอเคสุ่มชื่อขึ้นต้นด้วยตอเต่าเป็นเด็กผู้ชายนั่นก็คือ thank you okay. I clap your hand for thank you ให้ thank you เลือกเพื่อนนอกกลุ่ม1คนมาด้วยยาย่าน่าเชิญครับใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบเดี๋ยวให้ยาย่าถามแล้วให้แตงกิ้วตอบดีกว่าเชิญค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวิธีการถามออกเสียงว่า what is your favorite subject คำถามที่สองถามว่า what is it about are you ready okay go on
1: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English.
1: What is it about? What is it about?
2: It's about writing and reading in English.
0: Okay, clap your hand for your friends. Good job. คู่ต่อไปนะคะมียาย่าแล้วต้องมีณเดชแน่นอนโอเค everyone please welcome ณเดชณเดช come next to me please แล้วณเดชเลือกเพื่อนนอกกลุ่ม1คนนอกกลุ่มเชิญครับใครก็ได้ลูกได้หมดเลือกเลยบอสโอเคเอวัน please welcome ทรงธรรม please เดี๋ยววันนี้ณเดชเป็นคนถามนะคะแล้วบอสเป็นคนตอบ Are you ready ณเดชกับหมากปรินนะคะ
2: What is your favorite subject
3: My favorite subject, ICT.
0: Is ICT, one more time.
3: My favorite subject is ICT.
2: What is it about?
3: It's about computer and technology.
0: Very good. Clap your hands for your friend. Good job. ต่อไปคู่สุดท้ายนะคะจะเริ่มด้วยสุภาพสตรีด้วยสุภาพสตรีที่เวียอยากจะป่วยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยแคปเปอร์ไมโครโฟน please เลือกผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงฟิล์มติดโอ้นี่ตรงนี้โอเคโอเค are you ready
4: yeah
0: let's go
5: what is your favorite subject
6: my favorite subject is English
5: what is it about
6: it's about writing in English
0: and listening
6: it's about writing and listening English
0: one more time yeah อีกรอบนึงค่ะดังกว่านั้น
6: It's about
0: writing and listening in English.
6: It's about writing and listening in English.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Fantastic. Very good one. Very good. Okay, guys. You are doing very well. ทำได้ดีมากเลยนะคะสำหรับการถามและการตอบแสดงว่ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างยากคือคำว่าfavorite ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงบางครั้งนักเรียนจะสับสนบางทีพูดออกมาเป็นคำที่คุ้นเคยเช่น family แบบนี้นะคะจริงๆคำนี้คือ favorite นะคะเจอหลายๆห้องนะคะไม่ใช่แค่ห้องนักเรียนต้นทางนะคะห้องอื่นๆที่ teacher ปิ่นสอนก็เจอปัญหาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วก็เรียนแบบเสียงให้บ่อยๆพยายามเก็บเสียงไทยให้ดี favorite everyone say favorite
4: Very good.
0: Very good. ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง The first one. Art.
4: Art. English.
0: Geography.
4: Geography.
0: Science.
4: History.
0: History. คำนี้ลืมแล้วนะคะ Physical education
4: Physical education.
0: ตัว P กับตัว H รวมกันจะเป็นเสียง F physical นะคะต่อไป home economics.
4: Home economics.
0: Math.
4: Math.
0: Chinese. Not Chinese but Chinese.
4: Chinese.
0: โอเคต่อไปได้ยินแต่ชั้นชั้นสองชั้นนะคะออกเสียงว่า information and communication technology แบบนี้นะคะ
4: technology
0: very good ต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการบอกคำนิยามนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำที่ทีเชอร์จะแปะไว้ที่หน้าผากเนี่ยคือวิชาอะไรแต่ละคนช่วยกันใบ้เดี๋ยวทีเชอร์จะพูดเองว่ามันถูกต้องไหมชาเรตเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนนะคะคำแรกใบ้ให้หมดเลย no action but speaking please what is it about it's about lab what else
4: physics
0: is science
4: right
0: okay ทีเชอร์ปิ่น got one point next oneMathematics, math, math. Okay, I got two. English, right? Thank you. บอกให้บอกเกี่ยวกับไม่ใช่บอกทีเชอร์
4: Cooking.
0: It's about cooking. Home economics.
4: Yeah.
0: Home economics. Oh, I got two. Next one. What is it?
4: Earth.
0: The world. Geography, right?
4: Yeah.
0: Okay. What is it? Sorry, in the past history.
4: Yeah.
0: Very good. This one.
4: Computer.
0: ICT, right?
4: Yeah.
0: What is this one?
4: Sport.
0: PE.
4: Yeah.
0: Next one. Right.Color, art, right? Art. Drawing, not writing. Drawing. Okay. Chinese.
4: Yeah.
0: Very good. แบบนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้นะคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำบรรยายแล้วนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนก็ใบ้เป็นคำว่า world นะคะ world กับ earth ก็มีความหมายเดียวกันแปลว่าโลกเหมือนกันนะคะครูก็เลยจำได้clap your hand for yourself เก่งมากๆเลยนะคะมากเดี๋ยวท้ายคาบนะคะหรือเวลาว่างนักเรียนก็อย่าลืมเอาบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันเนาะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง English is fun นะคะ What do you think English is fun Is it right or wrong
4: Right
0: I hope so I hope you enjoy our lesson และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวที่ฉันมีบัตรคำมาให้เหมือนกันมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานให้หนึ่งใบนะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปรอพบกันนะคะในคาบต่อไปโอเค everyone are you happy
4: Yes.
0: I hope you are happy. Please use English every day. พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะเวลาที่เราเจอกันด้านนอกนักเรียนก็สามารถทักทายคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะโอเค Happy to see you today and Anit and can't wait to see you next time. Have a nice day. See you later.
7: Thank you, the teacher.
4: Thank you, teacher.
0: Bye-bye. Thank you, everyone.

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

Oh.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้
0: อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ

0: ดีล่ะฟ้าฟ้าหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ใส่แล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประ

0: ประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมาก

ขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะ

0: กนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: วัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: เล็กสวยอร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right? You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: ไ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569พบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเริศพิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนยามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ฉันเองฉันยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ ็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง20:00 น.นะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
4: กราบถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์ทาตลอด
3: ประทับใจโครงการไหนของ
4: พระองค์ก็หลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่แล้วพ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนพวกหลายด้านเนี่ย
1: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 นและ 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง 16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 นค่ะ
0: หลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะที่ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คทำลายสำลันสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนนะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี้
5: ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกได้ซื้อกับข้าวให้ลูกนั้นพอดีขาดทีนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็เพมเพิร์ดอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกเพมเพิร์ดลูกอะค่ะ
6: ที่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 คนส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
1: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีรอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
7: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่สองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมีสองคันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย 3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้
1: ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร.อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
7: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
0: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
5: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดี

ที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรครับ
2: เกียรติภูมิคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัย
1: นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับที่ผ่านมาเราเรียนไปทั้งหมดกี่แห่งครับ
2: 12
1: แห่งใช่ไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอกลุ่มละ
2: 2
1: แห่งนะครับและเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นเราใช้วิธีการใดในการศึกษาครับ
3: ทางประวัติศาสตร
1: ์เก่งมากครับเราใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจำได้อย่างขึ้นใจแล้วนะครับเกี่ยวกับ5ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้าง1
3: กำหนดหัวข้อในการศึกษาก
1: ำหนดหัวข้อหรือกำหนดประเด็นในการศึกษา2
3: ศึกษาหาข้อมูล
1: สืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูล3
3: เรียนข้อมูลวิเคราะห์ข้อม
4: ูล
1: จัดหมวดหมู่วิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายเรียบเรียงและนำเสนอนะครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะต้องบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยแต่การบอกเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะบอกการผ่านการทำอะไรครับเก่งมากนะครับผ่านการเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งจากการนำเสนอไปนะครับหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับก็มีความสำคัญยังไงครับ
3: เ
1: ก่งมากนะครับเป็นสถานที
3: ่
1: ท่องเที่ยวนะครับนำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศนะครับเอาละครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับจากที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้ง12แห่งนะครับครูขอตัวแทนสัก3คนนะครับลองมาพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนประทับใจว่าฟังเพื่อนไปเนี่ยนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างและเพราะอะไรถึงประทับใจนะครับสามารถบอกได้มากกว่า1แห่งนะครับใครจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม2ครับประทับใจที่ไหนบ้างเพราะอะไร
5: ประทับใจเมืองสีเทพแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ครับ
1: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกครับแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงความภาคภูมิใจครับแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับ
1: นั่งลงได้มีใครอีกไหมครับกลุ่ม4ครับตัวแทน
6: วัดป่าสักครับเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาครับและสวยงามครับ
1: นั่งลงได้ครับ
7: บ้านเชียงค่ะเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการผลิตโลหะแถมยังมีเครื่องปั้นดินเผาเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงค่ะ
1: นั่งลงได้ครับทีนี้มีใครอยากจะเสริมเพื่อนทั้ง3คนอีกไหมครับรู้สึกว่าเพื่อนพูดน้อยไปมีไหมครับมีอีกไหมที่จริงเราเรียนไปทั้ง12แห่งใช่ไหมครับมีใครประทับใจที่ไหนอีกไหมนะนะครับ
8: พระปางสามยอดค่ะเพราะว่าพระปางสามยอดเป็นเอกลักษณ์เด่นที่มีศิลปะแบบ บายนพบร่องรอยของการซ่อมแซมสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนในสมัยโบราณค่ะ
1: อ่านะครับนั่งลงได้อ่ะมีใครอีกไหมครับขออีกสักหนึ่งคน
4: พระธาตุพนมครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนบริเวณริมแม่น้ำโขงครับ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยซึ่งกระจายตัวอยู่ใช่ไหมครับในทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่และที่ร้วนแต่มีความสำคัญนะครับแตกต่างกันไปนะครับทั้งใช่ไหมครับความสำคัญในด้านศิลปกรรมที่แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมครับถ้าอยู่ทางภาคเหนือก็จะแสดงถึงศิลปะแบบที่เราเรียกว่าล้านนานะครับหรืออย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ก็จะมีพัฒนาการในการสร้างรูปแบบจะแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรืออย่างภาคใต้นะครับก็จะเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยตัวอย่างเช่นพระบรมธาตุชัยยานะครับหรือบางที่ก็ได้รับอิทธิพลจากขอมตัวอย่างเช่นพระปางสามยอดนะครับหรือมีการผสมผสานหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็คือเมืองโบราณสีเทพนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยมีสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบและประทับใจเนี่ยอยู่อย่างมากมายดังนั้นครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับจากนั้นเขียนเสร็จให้นักเรียนนะครับร่วมกันอ่านในกลุ่มนะครับและเลือกนะครับตัวแทนของกลุ่มออกมากลุ่มละ1คนนะครับมาอ่านให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับนะครับสำหรับประเด็นในการเขียนสะท้อนคิดในวันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับโดยมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอเนี่ยมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจ2ให้บอกว่าโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรและ3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยพอเราได้ฟังได้เรียนได้ฟังเพื่อนำเสนอได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาไปแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรแล้วก็4ครับหากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากจะทำอะไรเพราะเหตุใดถ้านักเรียนได้มีโอกาส

นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่9นะครับก็คือเรื่องเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับนักเรียนให้เขียนไปเลยนะครับ4ประเด็นเขียนลงไปในใบงานที่9ได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆหรือยังครับแลกเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: มีกลุ่มไหนยังไม่ได้แลกเปลี่ยนกันไหมครับนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ทำไมครับแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันอ่านแล้วเนาะแล้วแต่ละกลุ่มได้ผลงานที่ประทับใจหรือยังงั้นเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นะครับในการเลือกผลงานของแต่ละกลุ่มที่ประทับใจนะครับว่านักเรียนอ่านของเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนคนไหนเขียนแล้วอ่านแล้วลึกซึ้งประทับใจนักเรียนเลือกเลยครับเพื่อให้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอนะครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูได้เดินถามนักเรียนในแต่ละกลุ่มละนะครับทีนี้มีนักเรียนหลายกลุ่มบอกว่ามีเพื่อนเขียนบางข้อได้ประทับใจอยากให้เพื่อนได้นำเสนอด้วยได้ไหมครูให้อยู่แล้วครับเป็นความเห็นของกลุ่มนักเรียนครูให้ได้เสมอนะครับยิ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยได้พูดนะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับได้มีผลงานนะครับ

0: แสดงความภาคภูมิใจของตนเองแสดงผลงานของตนเองครูให้นักเรียนได้เสมอครับอ่ะสำหรับกลุ่มหนึ่งเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อนเลยไหมครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับเริ่มจากกลุ่มกลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มหกและกลุ่มหนึ่งนะครับในวันนี้จะเป็นกลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มหกและกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ละกลุ่มนะครับใครเป็นตัวแทนนะครับเตรียมตัวเลยอ่ะเริ่มเลยครับ
1: 1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอ1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจสถานที่หนูเลือกก็คือผาแต้มค่ะสิ่งที่ประทับใจคือศิลปะของมนุษย์สมัยก่อนที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตและการกินของคนสมัยก่อนค่ะข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรทำให้รู้สึกถึงการพัฒนาในสมัยก่อนของสุโขทัยและได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของคนก่อนสุโขทัยหรือการสร้างสรรค์ผลงานของสถานที่ต่างๆ 3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยหนูรู้สึกถึงการพัฒนาต่อเนื่องการสร้างสรรค์ของคนสมัยก่อนสุโขทัยการใช้วัสดุของคนสมัยก่อนสุโขทัยทำให้มีความรู้สึกที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมค่ะ 4. หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากนำเสนอให้แก่ผู้คนเพราะเป็นการเผยแพร่ที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อจนเกินไปผู้ที่ฟังก็จะได้รับความรู้อย่างเข้าใจไม่สับสนหากมีภาพประกอบจะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดและผู้ฟังสามารถตั้งคำถามให้ผู้พูดที่เชี่ยวชาญก็สามารถให้ความรู้อย่างครบถ้วนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยเพื่อนเลือกสถานที่ไหนมาครับ
2: ผาแต้ม
0: ผาแต้มและที่สำคัญนะครับเพื่อนได้บอกถึงเกี่ยวกับอะไรครับความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ทำไมครับเพื่อนบอกว่าได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับอย่างต่อเนื่องถือว่าเยี่ยมเลยนะครับกลุ่มนี้อ่ะต่อมากลุ่ม3ครับ
3: ข้อ1บอกเหตุผลและความประทับใจผมชอบวัดพระปฐมเจดีย์ครับเพราะว่ามีความสวยงามและใหญ่แถมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมากันเยอะแยะครับข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรทำให้คนไทยเรามีที่อยู่อาศัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของคนไทยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับข้อ3นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยทำให้เรารู้ว่าสถานที่โบราณแห่งนี้อยู่ยุคสมัยใดใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้คิดค้นใครแห่งนี้แถมทำให้เรารู้ว่าสถานที่โบราณแห่งนี้สร้างแบบไหนผมชอบในการเรียนสถานที่โบราณและทำให้เรารู้ที่ใหม่ๆด้วยครับข้อ4หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากเชิญชวนผู้คนมาดูสถานที่โบราณพร้อมกับให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์โบราณต่างๆเพื่อไม่ให้หายไปคือการทำการรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้สถานที่โบราณสกปรกและพังได้ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้เพื่อนก็คือเลือกองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็สิ่งที่เพื่อนพูดเราจะเห็นว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปบางที่เรารู้จักหรือยัง
2: ย
0: ังแต่เราได้มาเรียนเราก็ทำไมครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเพื่อนบอกว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนหรือโบราณสถานที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสุโขทัยหรือในสมัยใดก็ตามเราต้องช่วยกันทำไมครับ
2: อน
0: ุรักษ์และรักษานะครับโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดเรามีโอกาสไปเที่ยวเราก็ทำไมครับต้องไม่ทำให้เกิดขยะนะครับและไ ไม่และที่จำเป็นนะครับที่สำคัญเลยไม่จำเป็นอย่าไปแตะไปจับต้องนะครับเราชมเพียงความสวยงามนะครับผ่านสายตาเราก็พอเราไม่ต้องเอามือไปจับสัมผัสไปอะไรมากมายเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานนั้นได้นะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม2
1: ข้อที่1 นะคะให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอ1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจหนูนะคะได้เลือกวัดประถมเจดีย์ค่ะเพราะว่ามีความสวยงามและเป็นที่สืบทอดวัฒนธรรมของคนไทยค่ะ
4: ข้อ2นะคะโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครับข้อที่3นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้ครับเพราะการเรียนรู้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าการเรียนในเรื่องของโบราณสถานเหมือนทำให้เราได้ไปเที่ยวในโบราณสถานนั้นๆครับ
1: ข้อ4หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดหนูอยากสร้างโครงการอนุรักษ์โบราณสถานค่ะเช่นทุกๆวันอาทิตย์คนในพื้นที่มาเก็บขยะกันค่ะและสร้างหนังสือโบราณสถานและนำไปอยู่ในห้องสมุดสาธารณะเพื่อให้เยาวชนมาอ่านได้ทุกเวลาและไม่เสียค่าหนังสือรวมถึงถ่ายภาพโบราณสถานและโพสต์ลงในแพลตฟอร์ม Facebook TikTok IG ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยวิธีการเผยแพร่ยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมนะครับเราใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเนาะและอีกหนึ่งอย่างเลยเพื่อนพูดได้น่าประทับใจมากทำไมครับทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอยากจะจัดโครงการทำไมครับไปดูแลโบราณสถานในชุมชนในท้องถิ่นของเราหากโรงเรียนปลายทางนะครับโรงเรียนใดมีโบราณสถานที่สำคัญนะครับกิจกรรมที่เพื่อนได้นำเสนอนี้ถือว่าใช่ไหมครับเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาโบราณสถานในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางได้เลยเช่นกันนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่ม5ครับ
5: ข้อ1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจหนูเลือกพระปางสามยอดค่ะประทับใจที่มีลักษณะเด่นคือปางสามองค์ที่สร้างเรียงต่อกันซึ่งสะท้อนถึงคติจักรวาลในศาสนาพุทธแบบมหายานค่ะข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ให้กับคนไทยค่ะ
6: 3รู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยผมรู้สึกดีใจและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้รู้ถึงวัฒนธรรมในสมัยก่อนครับ4หากมีโอกาสอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดผมอยากให้ความรู้ครับเพราะทำให้คนอื่นเข้าใจง่ายและทำให้คนมีความรู้พร้อมกับให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ครับเพื่อทำให้โบราณสถานไม่เสื่อมทรุดหรือเสียหายครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้ก็สุดยอดเหมือนกันต่อไปกลุ่ม6ครับกลุ่ม6กลุ่ม6 3คนเลยได้เลยครับ3สาว
7: 1. ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจเมืองที่หนูเลือกนะคะเมืองสีเทพค่ะเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่มีมานานและรักษาความเป็นไทยมายาวนานและมีชื่อ

0: ชื่อเสียงในชุมชนเป็นที่ที่ชาวเพชรบูรณ์รักษามายาวนานและเป็นโบราณสถานที่งดงามมีธรรมชาติที่สวยงามมีเอกลักษณ์ในหลายๆด้านและยังเป็นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอีกด้วยค่ะ 2. โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวและยังเป็นและยังมีความสวยงามในเอกลักษณ์มีความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ก่อนเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ค่ะและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
1: 3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยสุโขทัยรู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบันรวมถึงโบราณสถานของยุคสมัยก่อนกับโบราณสถานยุคปัจจุบันค่ะแตกต่างกันมากแค่ไหนค่ะ
2: 4. หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยนำโบราณสถานแบบจำลองมันจัดตั้งเพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อแบบการบรรยายอย่างเดียวและอยากให้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เชี่ยวชาญคอยนำเสนอเพิ่มเติมและได้ตระหนักถึงการรณรงค์อนุรักษ์โบราณสถานค่ะ
3: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนบอกว่าในข้อที่3นะครับทำให้เห็นถึงความแตกต่างเนาะของโบราณสถานก็คือสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยสมัยก่อนสุโขทัยกับโบราณสถานที่ในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์หรือปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งนะครับเพื่อนได้บอกวิธีการในการอนุรักษ์ก็คือทำอะไรครับลูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หนูสุดยอดมากก็คือรวบรวมไว้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับให้คนได้ไปเรียนรู้นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มที่1ครับ
4: ข้อ1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจผมเลือกแหล่งโบราณนาคดีบ้านเชียงเพราะเป็น1ในแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแหล่ง1และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับ
5: ข้อ2โบราณสถานในสมัยก่อนมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานในสมัยก่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศค่ะ
6: ข้อ3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยรู้สึกว่ามีความเข้าใจในคนสมัยก่อนมากยิ่งขึ้นครับข้อ4ครับหากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากรักษาโบราณสถานสุโขทัยต่อไปครับเพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัย
3: นั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนทุกกลุ่มเก่งมากนะครับทุกกลุ่มเก่งมากเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าอ่ะสถานที่ที่เรียนเลือกมาทำไมครับล้วนแต่มีความสำคัญนะครับทั้งในด้านศิลปกรรมด้านศาสนานะครับซึ่งส่งผลต่อจิตใจใช่ไหมครับเป็นหลายที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับและที่สำคัญครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนจังหวัดหรือประเทศเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เรียนไปเป็นไงรู้สึกประทับใจภาคภูมิใจใช่ไหมครับในโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยและที่สำคัญเลยนะครับที่เพื่อนบอกว่าโบราณสถานมีความสำคัญต่อคนปัจจุบันอย่างไรก็คือทำไมครับเป็นแหล่งเรียน

0: รู้นะครับและครูก็ขอชื่นชมนักเรียนนะครับที่บอกวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นการทำพิพิธภัณฑ์การจัดโครงการนะครับการให้ความรู้หรือการใช้ทำไมครับสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเรื่องของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มหน่วยใหม่กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและในชั่วโมงต่อไปนะครับให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นนะชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้ทุกคนบอกว่าได้พอเรียนเรื่องราวของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปแล้วนักเรียนรู้สึกเหมือนได้เที่ยวไปด้วยใช่ไหมครับได้เที่ยวไปในที่ต่างๆมีหลายที่ที่เราไม่รู้จักเราก็ได้รู้จักแล้วเอาละครับครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวสุโขทัยกันบ้างแต่ที่ใดครูยังไม่บอกให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมและเราจะไปเที่ยวพร้อมกันทั้งทางและปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว
1: ้
0: อ้าวฟ้าฟ้าทำไรน่ะที่แท้ฟ้าฟ้าก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้าดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟ้าฟ้าจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบ้กับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอย

0: ็นมือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก

ใช่แล้วจ้าฟาฟาเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้ๆวันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารกิจชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าพึ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าๆช้าๆนักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่ง
2: เห
0: ็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ

0: ห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้วมีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากซิลิโคนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกผิดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขอพายเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไม้เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไรสีน้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสรุปสีอะไรสีกรมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกรมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
1: ใช่
0: แขนยาวเป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
1: แขนยาว
0: มีกระดุม
1: มี
0: ปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหม

ยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอก

0: แสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
1: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับ
2: เห
0: ็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
2: ภูเขาหิมะ
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นงั้นต้นทางบอกงั้นนะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับ
3: เดือนอ
0: ะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
1: สีฟ้าม
0: ีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
1: มี
0: แดงมีไหม
1: ม
0: ีสีส้มมีไหม
1: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้ภาพนี้เราเห็นอะไรครับ
1: ค
0: ุกกี้เราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีกเป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้

0: ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้การใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับและมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจเพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: วางคู่เรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
1: ใช้ภาษาได้ด
0: ีการใช้ภาษาได้ดีเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4

0: ใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่ามีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เ
0: กิดเป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน้อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
2: เป
0: ็
2: นทะเล
0: ที่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วง ลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหม
0: ือนนักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นหลักการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพนัน

0: นาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
1: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
0: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมส์นอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
2: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
3: ไม่
0: เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วง คำไหนใช้

0: ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตทราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตทรานะครับมีหลายคนเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตทราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตทราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตทรานะครับอารัตทราคืออะไรอารัตทราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตทราเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลลาร์นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่า

0: ะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอรหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ

ว่ามันจะออกเสียงอิดนะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนนี้มันเป็น TED TIDกับ DED ดิดนั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิดนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิดนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับ
อย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง

to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you must not go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal เสน่ห์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2 อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับคือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับI must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้นะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที ed ต้องถิดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนี่นะครับเราก็จะไปดูเรื่องราว perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนมานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ how have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะๆเลย

What have you done นั่นเองครับ What have you done What have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet

I have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ1 How are you today? 2 What's your name? 3 Where do you come from? 4ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4แห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ Have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า So Have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ Have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบ

อีกหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to Hat Yai? Have you ever been to Paragon? Have you ever been to Portugal?คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไม ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ so สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมาหรือยังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะจะแค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น How long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นนะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Kids ตอนหมวกกันน็อก
5: โอ้โหอันนั้นละ
4: โอ้ยอยู่ใจขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
6: ไปไหนกัน
4: ซื้อขนมปังให้เรา
6: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
4: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
7: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
4: มันก็เอาไปเลย
6: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
4: โอ้สวมหมวกกันน็อก
6: ไปจัดการเลยค่ะ
4: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซซายไปเลย
6: รถเลยอยู่ทั้งคู่
7: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกก็นักข้อไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
4: ก็ไปเอามาแล้ว
6: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
7: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
6: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
4: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
6: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
8: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
4: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
6: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
9: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
6: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
4: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
6: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
7: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
6: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้

0: 20,000อัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่า
1: เราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
2: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้ขาปุ๊บยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
3: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
3: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: กเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแม่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: คอ่ะเขียน6ต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสาแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake, chocolate cake
1: You like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
1: Oh อร่อยมาก so
0: and
1: yummy
0: ring แปลว่าโอเค
1: anneal ring
0: ring okay finish
2: are you
0: finished
2: yes
0: okay
1: close your book and remember
0: ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: okayWho can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: ง่ายง่าย
1: Tree. I need tree.
0: 3คำเอง
1: Close the book.
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมจำได้ไหมไซฟูจำได้ไหม
1: You remember? No, you don't remember. Look. Yes, Anissa, Sada.
0: Anissa, then I put down.
1: What about top? Top or
0: pat? What about top? Top จำได้ไหม3คำมีอะไรบ้างเมื่อกี
1: ้ One. There.
0: ช็อกโกแลตแล้วก็
1: again
0: เค้กแล้วก
2: ็ดอกไม
1: ้ shh one more
0: จำได้ไหมอีกอันนึง
1: อะโอ้ย only two
0: จำได้ไหมช็อกโกแลตเค้กแล้วก็
1: Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more.
0: One more.
1: Okay, who can remember? Right?
0: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
1: Anybody? What?
0: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
1: Anybody? Okay, what?
0: อยากตอบ stand up
1: ไร
0: ไอ้ไซฟูอยากตอบไหมเคท่อมบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
1: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108.108 100. Okay, everybody, I love you.
2: I love you.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn Province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kalae community. Let's go! ครูโอ้อยู่ไหนนะมาแล้วนะครูโอ้ก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังครูโอ้นี่เด็กหรือเปล่าฮะครูโอ้ผอมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครูโอ้เอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเชอร์สวัสดีครับผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับทีเชอร์ไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชอร์เกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะครับหรือ

0: อับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีแทร็กไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชฟเกฟไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับแล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก
0: ็
2: จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆโอ้โหแน่นอนครับ
2: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีแรกไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีชุดก็หิวข้าวเรื่องหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีจะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยสุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อร่อยโอ้นั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่ดูโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับงั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับค่อยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์แกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้ว2คนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับงั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า
1: yummy delicious
0: เราน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: หอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ค่ายดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: โอ้เป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต้อดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจอร์ก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it ป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยครับ
0: วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ palace follow me hey.นั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียว

0: ีบ้างครับผมครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะฮะ
0: วังครับ
1: หวังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในโรงดีกว่าฮะ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชื่อเก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
1: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: chooks
1: คำนี้แหละครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
1: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: gallon
1: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้ครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
1: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
1: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
1: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
1: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราจะเก็บหอยทํายังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst, we go in the water. Second, we search. จำได้นะ? Search for the cockles. Third, put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
1: โอ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
1: แครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกจีจะเกรงเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
0: 10โลครับ
1: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ20บาท
1: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
0: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
1: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
0: หอยแครงครับ
1: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
0: คาโก
1: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
0: เจอครับ
1: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
0: small
1: เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium
0: medium
1: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมี2คำใช้คำว่า big
0: big
1: large
0: large

0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต่อครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ที่ Director ซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะฮะลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A. Scallop B. Cockle C. CockroachTik-tok, tik-tok, tik-tok. เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cockroach. เพราะ Cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน Scallop คือหอยเชลล์และ Cockle ก็คือหอยเครนสองอย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ที่เจ้าช่วยอะไรไหม

ได้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe AnimalCafe Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ DINOSAUR ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinctExtinct Extinct ศูนย์พันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground playground playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ที่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่ายอยู่ในตู้ด้วยเชลปลานั่นเองปลา fish

0: fish ปลา
1: ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆ
0: วิ่งดูสิ
1: ตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลาเอลิเกเตอร์ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดาร่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูน้องจักรจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ดดักดีUCK ดักเป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: คปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยจ้าว่าเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ

0: ที่คุณเครือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจบุ๊ดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MV ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าพุทธผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบถึงตื่นเต้นมากเลยแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจําได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงน่ะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ ผมและพี่ผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนกูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับครับผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทําคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทําเลยผมก็กลับมาทํางานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรครับผมก็ไปทําซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทํางานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทําบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
0: ซ็ตเ
1: ชิ้ลใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทําไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสําเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทําจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้เขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
0: โ
1: อ้ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าเขาว่ากูจะไม่ให้พุ่มกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่า

0: ันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้ว อยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบเขาบอกงงเรียกเขาพบว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่แล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วแล้วพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเลยที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังก็พูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศ

วินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น4-4แล้วก็ไม่สนุกด้วยเพราะทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

าเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มนะเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้ไหม
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของคุณเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะอยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่ดงครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในส

สมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter Scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ Magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Moment Magnitude Scale Moment Magnitude Scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Masui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Masui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยชวนจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า

0: wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
1: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
0: โอ้แน่นอน
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขาย

0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
0: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาน อกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิตอลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่า

การที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have

0: few that the English is reasonable, and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the สุขุมวิท area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทําค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา a ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะอุ๊ยบอสโทรมา
4: Hello boss
5: Hello คุณไก I'm feeling under the weather today
4: Weather
5: Yeah I think I have to take a rain check
4: Rain check
5: Okay yeah sorry could you please put off the meeting
4: Put off the meeting
5: yeah, actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
4: Yes, ka boss!
5: Are you sure?
4: Yes, ka! Sure, ka!
5: okay, alright.
4: Okay, great. Ka!
5: Thank you very much.
4: Okay, ka, okay.
5: Bye!
4: Weather today. Boss, I have to check the weather today.Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม call off เน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณ off ไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณ off ค่ะ
6: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
4: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณ off ไปอยู่ในการประชุมค่ะ
6: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
4: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
6: เรียกครับ
4: off ชื่อใครคะ
6: ก็ผมเอง
4: อ่ะคอ off
6: เรียกผม
4: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
6: อ๋อโอเคครับ
4: ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
7: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
7: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
4: คุณออฟใช่ไหมคะ
7: เธอน่ะแหละ
4: อ้าว
7: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเน
4: ี่
7: ยนะเออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
4: อ้าว
7: โอ้ ุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่หรือไปวาง off ไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
1: ๊ะอะไรคะ
7: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
0: Kame back from his first ever train ride in India. He was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะAnd two, to modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองคือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะHelping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะเป็น helping verbบวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cakeIs baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น A cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
2: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
2: ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling.
5: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
6: M-I-N-E-R-A-L.
5: Correct, great job.
7: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
5: โอเค here we go in the garden your first word is hammock
8: H A M M O C K
5: correct great job this word is a little tricky too
7: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
5: your second word is molecule
6: M A R
5: molecule
6: M A L O
5: molecule
6: M A
5: molecule
6: M E
5: oh time's up
7: wait
5: this one's a little tricky too molecule
7: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
5: molecule
9: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นหรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
7: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
5: ้ Your word is garbage
8: G A R B A G E
5: Correct great job two down
7: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไป

0: กันเลยนะคะ
1: Your next word is compound
2: C-O-M-P-O-U-N-D
1: Correct! Welcome back!
0: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
1: Your next word is hose pipe
3: H-O-S-E-P-I-P-E
1: Correct! Well done!
0: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
1: ๆ Your word is substance
2: S-U-B-S-T-A-N-C-E
1: Correct! Excellent!
0: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
1: Your word is houseplant.
3: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
1: Correct. Wonderful.
0: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
1: Your word is...Thermometer.
2: T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R.
1: Thermometer.
2: T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R.
1: Thermometer.
2: T-H-E-R-M-O-M-E-T-R.
0: นิดเดียว
1: So close.
0: นิดเดียว
1: Great try, great try. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-E-T-E-R. Thermometer.
4: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็นเวิร์บก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
5: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
4: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
5: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดด้วยคำว่า teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดด้วยคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
4: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆ นะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลย
6: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้

0: เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์โทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
2: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
2: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่าHelping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
2: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 sayเป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
2: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า

0: Confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ach

0: By the way, what's the baggage allowance?
1: It's 20 kilos.
0: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check, hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
1: Yeah.
0: How much does this ticket cost?
1: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
0: That's fine, let's book it.
1: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
0: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

0: ลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: Relational Duck Use Policy is an important in the world. Together with in Thailand, the application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve relational duck use.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะ

อันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม

0: หรอครับพ
1: ่ออืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
2: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
3: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
3: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
3: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
3: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
3: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เรา

0: นี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: ลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสติด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอูจริงๆใบมะตูมซาอูณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอูสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวานิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้าน1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปลให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสม อย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจึงไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานินฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามาก

0: ที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตอนนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิ่มที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิ่มฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งเจ๊ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

แรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกเคาเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งนะซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะ ต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
0: ่
1: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
1: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
0: ะอ
1: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
0: ะ
1: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะแล้วจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
0: ้
1: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
0: ้
1: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
0: ้
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
0: ะ
1: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วม

0: กัน
1: เดียวกัน
0: ใช่นะในกลุ่มนี้พบว่า 70-80% มันที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีเกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะพอเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ับ
1: จำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: แล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะนี่อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายพอเชื้อโรคจากช่องท้องมา

0: ตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆ อาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะนำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับมันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับเนี่ยเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะฮะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้มีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอมๆอย่างเงี้ยในคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอมๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ย แข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าเป็นตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ค่ะทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้
0: ครับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
1: ่
0: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กล
1: ุ่
0: มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนผ่านและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เองน
1: ะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดรักษาคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: แล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
0: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะ ยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วน
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงนี้ถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแหละ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันอีกแล้วค่ะน้องแอมวันนี้วันที
1: ่5ค่ะ
0: วันที่5ของสัปดาห์ใช่ไหมคะโอเควันนี้นะคะเรากลับมาที่โปรแกรมของร่างกายหรือว่า lower body กันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็น lower body ที่เน้นการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกหรือว่าก้นของเรานิดนึงนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกของเราเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า power house เหมือนเป็นพลังของร่างกายของเราถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวของเรามันจะดีขึ้นไม่ว่าจะวิ่งจะเดินนะคะมันจะมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนส่วนใหญ่อะทุกวันนี้เรานั่งกันเยอะเรานั่งกันเยอะมากนั่งอยู่หน้าจอคอมนั่งเล่นมือถือนั่งทำงานนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้แทบจะไม่ได้ถูกใช้เลยตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะมากๆในการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้ตื่นขึ้นมานะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะนั่งสบายๆนะคะอยู่ในท่าสุขอัสนะนะคะมือวางทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเข่าของเราแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรากลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองสักครู่หนึ่งให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองให้เราได้ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายจากโลกภายนอกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่ให้เราสังเกตลมหายใจของตัวเองให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่ยาวและเบาสบายหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงแฟบลงหายใจเข้าให้ลึกขึ้นกว่ารอบที่แล้วหายใจออกให้ยาวเบาสบายหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกได้ยาวหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาเล็กน้อยเรามาวอร์มอัพกล้ามเนื้อของเรากันก่อนเริ่มจากเอามือซ้ายค่อยหลังไว้มือขวาเราจับศีรษะด้านข้างยืดคอด้านข้างของเราเบาๆอีก3

0: 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกและสลับข้างมือขวาค่อยหลังไว้ค่ะมือซ้ายจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะยืดช่วงคอช่วงสะบักช่วงบ่าไหล่อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้มาที่หัวไหล่กันบ้างเหยียดแขนออกไปด้านข้างนะคะแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆเลย10ครั้ง2 3จับความรู้สึกไปที่หัวไหล่นะคะให้หัวไหล่เราได้หมุนข้อต่อขยับเคลื่อนไหวทีแล้วค่ะ
1: 10ค่ะ
0: 10อ่ะหมุนกลับด้านอีก10ครั้ง2 3 4หมุนกว้างๆเลยค่ะ5 6 7 8 9และ10โอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะมือขวาของเรานะคะจับไปที่หัวเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวไปค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1ผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะสาม สอง หนึ่ง หายใจออกผ่อนคลายมาวอร์มอัพช่วงข้อสะโพกของเรากันนิดนึงนะคะนั่งชันเข่าไว้นะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกทับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันในท่า All Four นะคะ Cat and Cow กันค่ะท่านี้ทำทุกเช้าดีมากๆเลยนะคะช่วยคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะแล้วเราเริ่มจากทิ้งท้องลงที่พื้นแอนก้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยค่ะเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือออกแรงผลักจากฝ่ามือนะคะให้สะบักของเราเนี่ยขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆแล้วค้างไว้5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือ3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือแตะหลังใบหูไว้นะคะมือซ้ายแตะหลังใบหูหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกเอาข้อศอกไปแตะข้อมือ2หายใจเข้ายืดหายใจออก3 4 5โอเคสลับข้างค่ะมือขวาแตะหลังใบหูขวาหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกข้อศอกแตะข้อมือ1ยืดขึ้นค่ะ2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคค่ะทีนี้วางมือกลับมานะคะขอข้อสะโพกอีกท่าหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราใช้ช่วงสะโพกของเราเยอะนิดนึงนะคะเริ่มจากหัวเข่าซ้ายนะคะเราจะวาดเข่าเป็นวงกลมออกด้านนอกก่อน5ครั้งค่ะปะ2 3 4 5แล้วหมุนกลับอีก5ครั้งค่ะ1เหมือนเอาหัวเข่าวาดเป็นวงกลม3 4 5โอเคสลับข้างค่ะข้างขวากันบ้าง1 2แต่พยายามไม่เปิดสะโพกช่วยนะคะตัวยังคว่ำอยู่ที่เดิมนะสะโพกยังคว่ำอยู่ที่เดิม5โอเคกลับด้านอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4ค่ะโอเคเราพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์กันแล้วนะคะอ่ะวันนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นซิงเกิลเลกกลูทบริดจ์นะคะเราจะเริ่มจากนอนหงายแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะ

0: แบบนี้นะแล้วทีนี้จากที่เราเคยทำยกสะโพกแบบนี้ทั้งสองข้างใช่ไหมคะคราวนี้เราใช้ขาข้างเดียวค่ะแล้วจะงอเข่าอีกข้างหนึ่งไว้วางสะโพกลงแล้วออกแรงถีบจากขาข้างเดียวดันตัวขึ้นแบบนี้นะคะขอข้างละ10ถีบมาเตรียมตัวเดี๋ยวเราเริ่มจากขาซ้ายก่อนเอาขวาเข้ามาใกล้ตัวนะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1ออกแรงถีบเต็มๆฝ่าเท้านะ2 3 4 5 6 7อีกนิดเดียวค่ะ8เริ่มเมื่อยๆแล้ว9อีกทีเดียว10โอเคสลับข้างค่ะเป็นวางเท้าขวาลงไปกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้านะงอเข่าซ้ายไว้3 2 1ไปค่ะ1 2เกรงท้องเกรงก้นไว้3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคโอ้โหครั้งที่หลังครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วเริ่มเมื่อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเราจะทำเป็นเอลโบว์แพลงบวกด้วยเลกลิฟนะคะเราจะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะสามารถประสานมือไว้ด้านหน้าหรือจะกำมือแยกออกจากกันไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราทำเป็นแพลงนะแล้วเราจะยกขาขึ้นสลับข้างกันนะคะมาพอ20ครั้งไป1แล้วสลับข้างเลย2 3เกรงท้องไว้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อีกนิดเดียว
1: 15
0: 16 17 18 19 20โอ้โห
2: เกือบละเกือบไม่รอดละ
0: โอ้โหมีความเหนื่อยเหมือนกันนะต้องเกรงอยู่จนถึงครั้งที่20เนี่ยโอเคท่าต่อไปคิกแบ็คค่ะท่านี้เราจะอยู่ในท่า all four นะคะแล้วเราจะเหยียดขาไปด้านหลังทีละข้างแล้วงอเข่ากลับมาขอข้างละ10ทีค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1ให้ตัวนิ่งๆไว้2 3ออกแรงที่ก้นสะโพกในการเหยียดไปด้านหลัง4 5 6 7 8อีกทีเดียว10สลับข้างค่ะป่าเตรียมตัว3 2 1มา1 2 3 4เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้5ถีบเท้าไปด้านหลัง6แล้วเกรงก้นของเราไว้7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคอ่ะไปกันต่อที่ท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าไซด์แพลงบวกด้วยแคลมเชลนะคะเราจะวางศอกลงไปก่อนแล้วพับเข่าเข้ามาครึ่งทางเหมือนเวลาเราทำไซด์แพลงที่เป็นแบบงอเข่านะคะทีนี้เราจะยกลำตัวของเราขึ้นค่ะแล้วกางเข่าที่อยู่ด้านบนขึ้นแบบนี้นะคะขอข้างละ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ1 2 34กดแรงที่ข้อศอกไว้กับหัวเข่าด้านล่างไว้6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคแล้วสลับข้าง
2: วันนี้เราจะมื่อยๆสะโพกนิดนึง
0: นะคะงอเข่าไว้นะคะกดศอกให้แน่นๆไว้นะคะแล้วยกลำตัวขึ้นค่ะแล้วกางเข่าขึ้น1 2จะรู้สึกถึงการออกแรงที่สะโพกด้านข้าง4 5ตัวนิ่งๆไว้นะ6 7 8 9 10
2: โอเคพักกันสักครู่หนึ่งเหมือนไม่เหนื่อยแล้ววันนี้
1: ใช
2: ่แต่เหนื่อย
1: อาทิตย์นี้เหมือนไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยทุกท่า
0: แต่เหนื่อยอาทิตย์นี้เหมือนไม่เหนื่อยเหมือนง่ายๆใช่ไหมเหมือนง่ายๆแต่พอทำแล้วก็โอ้โห
1: บางท่านี่แค่แบบว่าเราเปลี่ยนแค่ยกแขนขึ้นก็
0: หนักขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: แล้วค่ะ นะการออกกำลังกายนะปรับแค่นิดเดียวมันก็ยากขึ้นแล้วนะคะอ่ะมาเตรียมตัวเซตที่2ค่ะอ่ะนอนหงายนะนอนหงายชั้นเข่าไว้นะคะเมื่อกี้เราเริ่มจากขาไหนก่อนนะ
1: ขา

0: 3 4โฟกัสที่กล้ามเนื้อก้นนะคะของด้านที่เรากำลังใช้งานอยู่นะแล้วตัวนิ่งๆไว้ตอนที่เราถีบขึ้นให้เราหายใจออก9 9 10โอเคสลับข้างโอเคอ่ะเตรียมตัวป้ายเริ่มค่ะ1ดีค่ะ2กระจายน้ำหนักให้อยู่เต็มฝ่าเท้านะบางคนพอเริ่มเหนื่อยเนี่ยจะเริ่มเขย่งส้นเท้าขึ้นไม่เอานะคะให้เราแบบวางเท้าแบบเต็มฝ่าเท้าเลยนะคะแรงหลักๆเราจะมาออกจากที่ส้นเท้าซะด้วยซ้ำนะคะแต่พยายามกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้าไว
1: ้10
0: โอเค10ทีแล้วมาสลับท่านะคะเป็นแพลงบวกด้วยเล็กลิฟต์นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปด้านหลังทีนี้สะโพกของเราจะไม่โด่งมากเกินไปมาค่อยๆ ยกเท้าขึ้นทีละข้างโอเคทีนี้น้องแอมยกตัวขึ้นมานิดนึงปึ๊บใช่แบบนี้ดีค่ะตัวเราจะไม่ต่ำเกินไปแต่สะโพกก็จะไม่โด่งเกินไปนะคะพยายามให้ลำตัวของเราเป็นเส้นตรงเอาไว้ตลอดนะกดน้ำหนักไปที่ข้อศอกของเราให้แน่นๆแล้วดันสะบักขึ้นมาอย่าให้สะบักของเรามันจมลงไปข้างล่างนะคะเหมือนเราจะเอาสะบักขึ้นไปหาเพดานกี่ทีละ
1: 14
0: เก่งท้องไว้15อีกนิดเดียว16ดีระวังก้นโด่ง17 18อีกนิดเดียวค่ะ19อีกทีเดียว20โอเคฟูเนี่ยท่าต่อไปค่ะคิกแบ็คอยู่ในท่าเหมือนท่าออลโฟเมื่อกี้อ่ะโอเคแล้วผนึกฝ่ามือให้แน่นๆไว้นะคะออกแรงผลักที่มือไว้นะเกรงท้องไว้อ่ะอันนี้ก็เถิบหัวเข่าเข้ามาให้อยู่ใต้ข้อสะโพกนิดหนึ่งกระเถิบเข่าเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนมาแล้วเริ่มเหยียดขาไปด้านหลังดีค่ะแล้วเกรงก้นไว้ดีขอแค่ข้างละ10ทีเท่านั้น
1: สวย
0: ดีค่ะเยี่ยมมากสวยมากค่ะน้องแอมสังเกตนะตัวเราจะนิ่งมากๆเลยตัวน้องแอมนิ่งสุดๆเลยนะคะเราขยับแค่ข้อสะโพกนะแล้วใช้กล้ามเนื้อก้นด้านหลังของเรานะคะตอนที่เหยียดขาขึ้นมาให้เกร็งก้นขึ้นมาด้วยกี่ทีแล้วเอ่ย
1: ค่ะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
0: โอเคครั้งสุดท้ายแล้วสลับข้างอ่ะมาดูข้างนี้กันบ้างอ่ะข้างนี้กล้องน่าจะเห็นชัดกว่าสังเกตนะคะตัวเหยียดออกมาเป็นเส้นตรงเลยใช่เท้าเราจะไม่เหยียดขึ้นไปสูงเกินไปนะคะแล้วเราจะไม่แอ่นหลังช่วยนะหลังของเราจะอยู่ที่เดิมใช้งานแต่กล้ามเนื้อก้นนะคะอ่ะ
1: 6
0: 7 8อีก2ทีอีกทีเดียวเยี่ยมมากไปที่ไซด์แพลงค์แคลมเชลโอเควางข้อศอกไว้ใต้หัวไหล่นะคะมืออีกข้างหนึ่งจับไปที่เอวที่สะโพกไว้นะคะแล้วยกลำตัวด้านข้างแล้วกางเข่าขึ้นดีมากค่ะปัก10ทีโอเคท่านี้นะคะสังเกตนะน้องแอมจะไม่เปิดสะโพกด้านข้างนี้ช่วยเลยสะโพกอยู่ที่เดิมสิ่งที่เปิดคือหัวเข่าที่เปิดขึ้นมานะคะจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างของเราตรงนี้แต่ถ้าเรามาใช้เอวช่วยเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อด้านข้างตรงนี้นะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้โอเคอ่ะสลับข้างค่ะอีกข้างเดียวแล้วเดี๋ยวได้พักแล้วมาดีค่ะกดข้อศอกให้แน่นๆไว้ใช
1: ่
0: นี่ค่ะอย่าลืมหายใจนะไม่กลั้นหายใจนะคะเวลาเราออกกำลังกายนะ
1: 5
0: 6 78 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างรอบ2
1: รอบ2ก็เริ่มรู้สึก
0: เริ่มเมื่อยรอบ2เริ่ม
1: แต่ว่ารู้สึกว่ารอบ2จะเป็นรอบที่อย่างรอบแรกอาจจะบางท่าจะยังไม่มีแรงใช่ไหมคะพอมารอบ2จะรู้สึกว่ามีแรงขึ้นเหมือนจะเป็นแบบช่วงกลางพอดี
0: ใช่
1: ค่ะส่วนรอบ3ก็คือแล้วแต่ท่าเลยบางท่าถ้าเกิดฮึดไหวก็ทำได้มากกว่ารอบ2แต่บางท่าอาจจะแบบใช้ก็
0: ล้าแล้ว
1: ล้าแล้ว
0: เริ่มล้าแล้วจริงมันจะเป็นอย่างนั้นรอบแรกเหมือนเราเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อท่ามันทำแบบนี้รอบที่2เริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเมื่อยขึ้นเพราะโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้นรอบ3ก็คือหมดแรงโอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนเตรียมตัวรอบสุดท้ายค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนมาเริ่มจากนอนหงายก่อนนะงอเข่าขวาเข้ามาหาตัวก่อนนะคะแล้วออกแรงถีบจากขาซ้าย1 2 3ตัวนิ่งๆไว้

0: 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคสลับข้างค่ะงอเข่าซ้ายเตรียมตัว3 2 1มา1 2เกรงท้องไว้3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคค่อยๆวางสะโพกลงแล้วเราไปเจอกันที่ท่าแพล้งบวกเล็กลิฟต์กันนะคะท่านี้แหละรอบ3แล้วเราจะเริ่มสั่นมากกว่าเดิมนะคะมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อีกนิดเดียว
1: 13
0: 14 15อีกนิดเดียว16 17 18 1920โอ้โหเหนื่อยจริงๆด้วยมาคิกแบ็กกันค่ะข้างละ10ที่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทุกคนเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะเหยียดไปด้านหลังเกรงก้นไว้1 2 3ขาเหยียดเป็นเส้นตรง4ไม่แอนหลังช่วยนะคะ5 6 7แปดเก้าอีกทีเดียวสิบมาสลับข้างสามสองหนึ่งไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโฟกัสที่ก้นของเราไว้นะหกเจ็ดแปดอีกสองครั้งค่ะเก้าอีกครั้งเดียวสิบโอเคสุดท้ายสุดท้ายแล้วมาไซด์แพลงแคมเชลกันมาวางซอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะยืดอกขึ้นนิดนึงพับหัวเข่ามาด้านหลังตัวเรานะ3 2 1แล้วยกตัวขึ้นแล้วกางขาขึ้น1 2 3เราจะไม่บิดตัวเปิดช่วยนะคะตัวเราจะอยู่ที่เดิมนะมีแค่หัวเข่าของเราที่กางออกอีกทีละคะ
2: 7ครับ
0: 7 8 9สิบโอเคสลับข้างรอบ3นี่เริ่มเมื่อยสุดๆมาสุดท้าย10ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวได้ยืดแล้วค่ะ3 2 1มา1 2 3 4ค่อยๆไปช้าๆนะ5 6โฟกัสการใช้งานกล้ามเนื้อก้นด้านข้างไว
1: ้8
0: โอเค9สิบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปยืดกันดีกว่ายืดกล้ามเนื้อกันนิดหนึ่งนะเราเริ่มจากเราประสานประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันในท่าบัตเตอร์ไฟล์นะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวลงเหมือนยืดอกมาด้านหน้านะคะแล้วใช้ข้อศอกของเรานะคะช่วยกดไปที่ขาด้านข้างของเราได้เพื่อให้เข่าของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นมากขึ้นนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะอาทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วพับลำตัวลงมือจับที่ปลายเท้าหรือจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้นะคะแล้วยืดอกมาด้านหน้าหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายมาเลยวางฝ่าเท้าขวาให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วเข่าของเราเนี่ยชี้ขึ้นหาเพดานใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์แล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยผนึกให้เต็มๆฝ่าเท้าซ้ายนะคะให้เข่าแทนขึ้นหาเพดานนะมือขวากอดเข่าไว้ค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจ

0: อกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังในขณะเดียวกันเอามือขวากอดเข่าให้แน่นๆนะคะจะรู้สึกถึงการยืดสะโพกด้านข้างไปด้วยนะอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายขาออกได้นะคะเอามายืดช่วงอัปเปอร์ช่วงบนของเรากันนิดหนึ่งนะคะเอามือประสานกันไว้ด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นค่ะค่อยๆดึงกำปั้นของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะแล้วโก่งหลังเหมือนเราแผ่สะบักของเราออกจากกันโค้งหลังก้มศีรษะลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆคลายออกนะคะยืดคอกันนิดนึงค่ะเอามือขวามือซ้ายค่อยหลังไว้มือขวาเราจับศีรษะด้านข้างแล้วยืดคอด้านข้างอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือขวาควายหลังไว้มือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆอีก3 2 1โอเคค่อยๆคลายออกได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะยากไหม
1: ยากไหมคะก็อาจจะมีท่ายากบ้าง
0: แต่
1: ว่าก็ยังง่ายอยู่
0: แล้วก็ทุกคนทางบ้านต้องทำตามได้แน่นอนนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยี16มกราคม2570จะสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทั้งนี้เมื่อข่าวสมโพธิ์วัดมกุฎ

ปราสาทตรีดารามครบ100 ปีและงานฉลองพระชนมพรรษา70 ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทัยีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรญาณส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3 พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฏซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18 รูปทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา7 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิม

อ่านรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผันพืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานขันอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์ส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Illu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมขอนราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไก่ลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม250069. อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้

เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: คะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพันศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
0: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
2: ราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
0: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ่ะ

0: ไอ้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปูว่าแม่คงเข้าใจ
1: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปุ๊บนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ูกทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นรวมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรเงี้ย แต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคเรียบร้อยดีไอ้น้อยซาซูอิThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: Style.
3: What Thailand style?
2: How to eat with Thailand style.
3: Yeah.
5: Should I do?
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เอ้ย
3: คำศัพท์เยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: Good morning.
0: Good morning.
2: Wake up.
0: Wake up. Today we will go to Alai Na Pipang.
2: To give offering to the Buddhist monk.
0: Tell her.
2: Yeah.

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Ghost?
0: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: What do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years
6: How to learn English good
8: I went to school and also I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really. Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more. Right?
8: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that. Maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: Okay,
9: let's
1: do it. อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ป๊าป้าอย่า

0: ตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
1: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
2: ข้างหน้าเนี่ย
3: คุณเลย
4: เจ๊เปีย
1: เนี่ยคะเห็นแล้วยังคะ
0: ดู
1: เจ๊เปียคะใครคะเจ๊เปีย
5: เจ๊เปียคะ
0: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
6: This is a dry cream and pee
7: What's this?
6: It's a pee
7: sugar?
6: And sugar? Dry creams and sweet salt น้ำตาล sugar liquid sugar
8: lah It's not a honey.
6: Not honey.
7: And this is
6: salt.
7: Fish salt.
8: And this one now.
7: Lime.
1: Bam. เสร็จแล้วเหรอคะ เสร็จแล้วพี่ดี พี่ดี ตัดเลยค่ะ
0: Yeah.
1: ค่ะ
6: Try the fry.
7: ขอบคุณค่ะ
6: You be the one to fry. You the one to cook.
7: No, I think it's okay. I would serve you.
9: We have two artists for free, so what can I do? What are we gonna do?
7: Big.
9: ขอร้องพี
10: ่
11: What's your name? Where you come from?
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh,
6: oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
7: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
12: I don't want to. I'm scared. I'm really scared. ว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชูกันค่ะ
7: ไซโชกุใจเก๋เฮ้ย
0: ไซโชกุใจเก๋เฮ้ย
13: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
12: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
12: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
1: ถ่ายรูปแล้ว
14: ค่ะเชื่อมันไม่เป็นไร
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัว

0: อกเธออะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
1: ่โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเ

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: ส้มตำขายที่ไหนครับ
2: เข้าไปได้จ้าประโยชน์เลย
1: แมงโก
3: ้แมงโก้
4: มิชิ
1: โอ้ย
2: แมงโก
1: ้แมงโก้
2: แมงโก
5: ้ You eat ส้มตำ
6: Two
5: No ส้มตำ
7: No ส้มตำ
5: Rice Okay ส้มตำปลาละปลาละส้มตำปลาละ
1: I think we found it. We found
2: her. That is somtam, right?
1: Right? I don't know. I came that to
2: somtam.
1: Somtam papia. Somtam papia.
5: You papia? Yeah.
2: We found papia.
1: We found her. Yeah.
2: Somtam. Oh, what can we do, man?
1: You want to?
2: You want to?
1: Second mission.
5: What?
1: We have to ask for model.
5: Model.
1: Free model for free.
5: Free model.
1: We have to ask for free model. Model.
5: Model.
1: Food model.
5: Elephant.
1: Yeah. Elephant.
5: Yeah.
1: เขาบอกว่าลุ
2: ง
1: หล
2: ่อ
1: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
5: Handsome man Thank you Yes Thai
1: from
5: a group
1: from food from food ในประเทศไทย
5: Yeah
1: Please What do you want
5: Please free
1: elephant
5: Okay
1: ครับผม
5: Free
1: for you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
5: ของไทยใจดี
8: เย้เรีย
1: นกันมา The next mission is
5: Yeah
1: take a picture with a snake
2: Yeah
1: Anaconda
5: Mission Impossible 3
9: The snake the python
1: Oh,
5: yeah!
9: So you can go!
1: Oh,
9: there!
2: Whoa!
9: Big
2: snake!
9: This is Python!
2: Don't be scared! Right? Yeah, yeah, man!
1: จะมาขอถ่ายรูปกับปูคร
5: ับ
1: Juicy!
2: Juicy! Now it's your turn! Juicy again!
1: เยอะครับพี่ฮันครับ
2: ถ้ามีครับถ้ามี
1: อ่าน
5: Kiss. Oh. Hey, last mission.
1: Yeah.
5: Dun dun dun dun dun. Dun. Oh.
1: Okay, we have.
2: We have to order noodle, right?
5: Noodle
1: on the board. Noodle. Ramen.
2: Wait,
1: everyone.
2: I see it when we start, right?
5: Yeah,
2: let's
5: start.
2: Yeah, let's go, right?
5: Wow, wow, wow. いただきます。わあ、ホットホットホット。
1: あれだけ。
5: おいしい。おいしい。おいしい。
1: おいしい。
2: 向こう。あった。おい
5: しい。
2: おい
5: しい。もうな。おいしいね。
1: もちゃんもちゃん。
5: はい。
1: We are the winner.Okay, let's go to the finish.
5: Delicious.
1: Winner.
5: Winner.
2: Winner. Winner.
5: Winner. Winner. Winner. Winner.
2: Oh, my God, I'm going to die. Now, I'm
0: going to meet you again. Which team is the winner for the game this time? I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm
3: going to win.
0: I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. So, the winner of this activity is... Lady Tim!
4: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งาน

0: ามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละมอแดนพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ted หรือว่า DED dit นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่สองครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับpassive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was สมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมล์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะ
ม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวกเพอร์เฟกต์ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของเพอร์เฟกต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับคือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนแบบเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้นะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfects กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ how have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ where have you been
Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years

I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been? อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามเขาว่าคุณรอ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been toปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugalคุณเคยไปโปรตุเกสไหมเวอร์มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือ

เลยและสุดท้ายจริงๆก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางไอซ์ www.dltv.ac.th

0: Like this, ah.
1: Song, song.
0: They are card.
1: Card.
0: Okay, this is a card.
1: ต่อไป เป็น kiss แปลว่า
0: kiss.
1: Kiss.
0: Chup chup. Chup chup.
1: เนี่ยใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะอ่ะ 6 ใช่โอเคอ่ะเขียน 6 ต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟ
0: candle
1: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะ เด็กๆโอเค 3 แล้วก็ valentine's day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14 กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ 7 โอเคเขียนไปเลย 7 ต่อไปก็ cake
0: you like cake chop cake
1: cake chocolate cake
0: you like a cake
1: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
0: oh อร่อยมาก so yummy
1: ring ring okay finish are you finished
2: yes okay
0: close your book and remember
1: ปิดหนังสือแล้วก็จำ
0: okay who can remember 3 stand up
1: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
0: anybody
1: ง่ายๆ
0: three I need three
1: สามคำเอง
0: close the book
1: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมไซฟูจำได้ไหม
0: you remember No, you don't remember. Luma. Yes, Anissa. Sada.
1: Anissa, then I put down.
0: What about top? Top or
1: pat? What about top? Top, จำได้ไหม? 3 คำมีอะไรบ้างเมื่อกี้?
0: 1. There.
1: ช็อกโกแลตแล้วก็
0: Again?
1: เค้กแล้วก็
0: One more
1: จำได้ไหมอีกอันนึงอ่ะ
0: only 2 Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more.
1: One more.
0: Okay, who can remember? Right?
1: ของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้างอะไรบัดดี้ว่าอ่ะใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3 คำอะไรบัดดี้อะไรบัดดี้โอเคว่าอยากตอบแซงอ่ะอ่ะไลฟ์เอสไอคูอยากตอบไหมเค้กท่อมบอกแล้วแซงได้อีกไหมมีตั้ง12 คำเนี่ย
0: You forgot. Yeah.
1: เลือกแล้วหรอ
0: Again. Okay, what is it? Valentine's. Valentine's. Valentine's Day.
2: Valentine's Day.
0: Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108. 108. 100.
1: But not in right back.
0: Okay. Okay, everybody. I love you.
3: I love you.
0: I love you.
3: I love you.
0: Your button nose.
3: Your button nose.
0: Your eyes.
3: Your ears.
0: Your knees.
3: Your knees.
0: And toes.
3: And toes.
0: I love you.
3: I love you.
0: Up to the sky.
3: Up to the sky.
0: Past the moon.
3: Past the moon.
0: And stars so high.
3: And stars so high.
0: If you feel alone.
3: If you feel alone.
0: And you don't know read. I know. Nah? Oh, you open, you read, and together with teacher. If you feel alone
3: and scared,
0: always know that I'll be there.
3: Just like one.
0: And one make two.
3: You love me.
0: I love you.
3: I love you.
0: In every way.
3: All you do.
0: And all you stay.
3: My love for you.
0: Will always be.
3: Deeper than.
0: The deep blue sea.
3: Even if.
0: You're sad and blue.
3: It's okay.
0: Cause I love you. Okay. I love you.
3: Just like one.
0: And one make two.
3: You love me and I love you.
0: I love you.
3: I love
0: love
3: you.
0: Love.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! คู่โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับคู่โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังคู่โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะคู่โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่คู่เอ๊ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเช
0: ิร์ตครับ
1: ผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะครับหรือครับเป็นและครับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โ
1: หไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตนครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับทีแรกก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ําเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคําต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทํากิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งมั้ยครับโอเคแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีแรกไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกมั้ยครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ชุดกอบหิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอร่อยชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า
1: squid
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโก
1: คักโก
0: แต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่า oh I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cockle หรือ mussel หรือ scallop มีหลายคำเลยครับค่อยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food
1: eat your food
0: หรือใช้คำว่า clear your plate
1: เก่ง
0: มากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: delicious
0: เราน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองคร
0: ับ ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับที่วังที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยคร
0: ับ เป็นคนระวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า
1: seafood sauce
0: เก่งมากต๊อดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเดียวก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ โอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยว

0: ร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรไปที่ไหนครับ
1: วังหอยครับ
0: วังหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ's palace follow meนั่นคุณยายหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยแต่ผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: คร
1: ับเออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เรียนสายนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชอร์เก็ตครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
1: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: search
1: คำนี้แหละครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
1: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: gallon
1: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
1: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
1: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
1: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
1: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
1: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
1: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลย

0: ้องลองครับ
1: เย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
2: 10โลครับ
1: 10โลโอ้โหแล้วขายที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
2: โลละ20บาท
1: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
1: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันธุ์อะไรบ้าง
2: แชงครับ
1: หอยเกรงภาษาอังกฤษว่าคาโกะ
2: คาโกะ
1: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
2: เจอครับ
1: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กชายคำว่า small
2: small
1: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
2: medium
1: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
2: big
1: large
2: large
1: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
2: jumbo
1: ถูกต้องครับต้องต่อครับโตขึ้นมาอยากครับ
2: นักบินอวกาศครับ
1: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
2: astronaut
1: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Rex จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
2: Do you wanna
1: Buy some cockles
2: Buy some cockles
1: เก่งมากงั้นช่วย Teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go
0: TodayI got to know and learn about the life story of Nong Tod, a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และคาโกะก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับ
1: โต๊ะๆรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: Several cases that have been previously diagnosed with thalassemia. They have enlarged size of the placenta, and when they're born, most of them has very, very severe anemia at birth. Some of the patients require phototherapy. Some of them even require immediate blood transfusion after birth. Most of the patients that we have identified usually been diagnosed at the beginning of their life as having what we call neonatal infection or congenital infection by the virus or a bacteria. However, you know, all of these cases, we could not really identify the causes as the pathogen or bug that causing this condition.This is the beginning of the research that leading to the discovery that indeed this family, they have the mutation in another gene, which is, we call it as the KRF1 or erythroid coupolyte factor. And this is the KRF1, actually is the master of the transcription regulator within the red cell development.So when you have the mutation of the KRF1, even though you don't have any mutation in the globin gene or the PK gene, which is downstream from the KRF1, but you have the effect of the DAO regulation and DAO reduction of the expression of these two genes, similar that like you have the mutation in the globin gene itself. I would say 80% of the patient with KRF1, they require regular blood transfusion, every 2 to 3 weeks in order to survive. And of course, they will need the iron chelation therapy. I will provide them with all the supplementation, folic acid, the multivitamin, and of course, the antioxidant therapy. I would say at present, around 30% of the patient, they respond to such a treatment, so they can maintain the level of hemoglobin. However, the rest of the patient who are more severe, we have two options.One is to keep them with the regular blood transfusion and, of course, the iron chelation therapy. And the other mean that we can do is to perform the splenectomy. However, the clinical response to the splenectomy can be quite variable as well. And we need to inform that to the patient for the further decision that has to be done together between clinician and also the family.It to be quite common, at least around 0.5% of the Thai population are carrier of this mutation. So there is a possibility that these, you know, two carrier who are not related, they can come together, you know, fall in love and getting married. So, you know, we probably have more and more cases.So at present, in order to prevent this condition, we have two measures.One measure is the prenatal diagnosis. Another measure that we can do is the pre-implantation genetic diagnosis, meaning that instead of having baby in a natural way, we will ask them to have a baby through the IVF technology or in vitro fertilization. We already design probe, primer,and the sequencing technology to identify such a condition. Now we have board technology to prevent such a condition for Thailand. The study has impacts in several aspects. So the first aspect is in terms of the biology, in terms of the medical science. This is the first condition in man that when you have the mutation of this gene, you have persistent expression of embryonic globin. We show that in our patient, they have embryonic globin such as hemoglobin Portland, hemoglobin Gar1, and hemoglobin Gar2. And these embryonic globin are persistent even in adult life. It have never been found before. The other impact is the impact in terms of our clinical practice. When they know what the condition that they have that can lead to a correct diagnosis, we can manage them more properly, more appropriately. We can even do the prevention and control if they want to have another children. Then we can avoid the chance that they get another children with the affected diseases. And of course, you know, we are doing some kind of, you know, a prevention and control at a national level. In the very near future, this information will be crucial, is indispensable for the future policy that should we screen for this condition for all of the pregnant women in our country.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณก็บอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราจะทําอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: แบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่ Production Houseแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับ ผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักพอผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าพุทธผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจะเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอนนั้น
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะ เขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมแรกที่ผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับนะผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทําคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทําเลยผมก็กลับมาทํางานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังในชีวิตอะไรครับผมก็ไปทําซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทํางานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทครับผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9 พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกลับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกลับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะ

0: แล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: สื้อเ
0: ชิ้ตใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพอมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
1: ี
0: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมด
1: โ
0: หผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรอวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าก็ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูโอ้ยถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมอ่ะผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีนะครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบเขาบอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได
1: ้
0: กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดัน

0: ็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Asian Award คือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้น

0: ขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่า
1: อ่
0: านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างงี้พี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
1: ่อ
0: ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับนู่นอย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์เราอ่ะ
1: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4.4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลง

ษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerat the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะครับใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตที่เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยมครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทCarryAmซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า biodata ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุ

มาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksPerks นะคะ P-E-R-K Perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น Perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอนอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fun จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fun ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catcha mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านทีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: give some words of encouragement to our viewers or to your students?
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนั่นแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

0: นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา A ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า A toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
4: Hello boss
5: Hello คุณไก I'm feeling under the weather today
4: Weather
5: Yeah I think I have to take a rain check
4: Rain check.
5: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
4: Put off the meeting. Oh.
5: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand?
4: Yes! Yes, come on!
5: Are you sure?
4: Yes ค่ะ sure ค่ะ
5: okay all right
4: okay ค่ะ
5: thank you very much
4: okay ค่ะ bye
6: weather today บอสจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมา
4: โอเคคุณออฟค่ะ
7: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
6: ไม่มีอะไรตายบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
7: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
6: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
7: เรียกครับ
6: ออฟชื่อใครคะ
7: ก็ผมเอง
6: อ่ะคอออฟ
7: เรียก
6: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
7: อ
6: ๋
7: อโอเคคร
6: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
8: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
8: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: คุณออฟใช่ไหมคะ
8: เธอน่ะแหละ
6: อ้าว
8: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
6: อีเดียม
8: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
6: อ้าว
8: โอ้ คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
0: อะไรคะ
8: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off ที่นี่สิงก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้เราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
9: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism.และ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: It was in March of 1887 when the rail line survey was conducted. เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะInauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง passive voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบ passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verb บวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จ

0: าอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washedใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is lockedใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ this room must be cleanedถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
3: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden, your first word is hammock.
6: H-A-M-M-O-C-K
4: Great job! This word is a little tricky too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R
4: Molecule.
5: M-A-L-O
4: Molecule.
5: M-A
4: Molecule.
5: M-E
4: Oh, time's up.
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
7: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้
4: Your word is garbage.
6: G-A-R-B-A-G-E.
4: Correct. Great job. Two down.
3: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound.
5: C-O-M-P-O-U-N-D.
4: Correct. Welcome back.
3: Hey. ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe.
6: H-O-S-E-P-I-P-E.
4: Correct. Well done.

0: ส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
1: ๆ Your word is substance
2: S U B S T A N C E
1: Correct excellent
0: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
1: Your word is houseplant
3: H O U S E P L A N T
1: Correct Wonderful
0: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าถ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
1: Your word is thermometer
2: T H E R M O M I T E R
1: thermometer
2: T H E R M O M I T E R
1: thermometer
2: T H E R M O M E T R
0: นิดเดียว
1: so close
0: นิดเดียว
1: great try great try thermometerT H E R M O M E T E R thermometer
4: โอ้โหน้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
5: ้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
4: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
5: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot T เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper newsเขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
4: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short termกับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆ นะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลย
6: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้ แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
5: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า My friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
4: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
5: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
4: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
5: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
4: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
5: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
5: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
4: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
5: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
4: สำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำแล้วเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค Active หรือ Passive Voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
3: Hello boss
4: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
3: Weather.
4: Yeah, I think I have to take a rain check.
3: Rain check?
4: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
3: Put off the meeting?
4: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay?
3: Oh,

0: Okay, do you understand?
1: Yes! Yes, ka boss!
0: Are you sure?
1: Yes, ka! Sure, ka!
0: Okay, all right.
1: Okay, ka!
0: Thank you very much.
1: Okay, ka! Okay.
0: Bye!
2: Bye-bye. Weather today. บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม Get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุณออฟคะ
3: ครับคุกมีอะไรตายอะครับ
2: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า Put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
3: คุณคุกมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
3: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
3: ก็ผมเอง
2: อะคอออฟ
3: เรียกผม
2: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
3: โอเคครับ
2: ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
4: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
4: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียนเนี่ยนะ
2: อีเดียม
4: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
4: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
2: อะไรคะ
4: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
5: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book
5: read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
6: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
5: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
6: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
7: When King Chulalongkorn came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam.Especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองคือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: And it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted. เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะinauguration ก็คือพิธีเปิดจะเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค passive voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า the rail line survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง passive voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ

0: cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is lockedประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Alright, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
4: M-I-N-E-R-A-L.
3: Correct! Great job!
2: ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
3: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
5: H-A-M-M-O-C-K.
3: Correct! Great job! This word is a little tricky, too.
2: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
3: Your second word is molecule.
4: M-A-R...
3: Molecule.
4: M-A-L-O...
3: Molecule.
4: M-A...
3: Molecule.
4: M-E...
3: Oh! Time's up?
2: Wait.
3: This one's a little tricky too. Molecule.
2: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
3: molecule
6: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
2: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
3: ้ Your word isGarbage.
5: G-A-R-B-A-G-E.
3: Correct. Great job. Two down.
2: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
3: Your next word is compound.
4: C-O-M-P-O-U-N-D.
3: Correct. Welcome back.
2: Hey. ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your next word is hose pipe.
5: H O S E P I P E.
3: Correct. Well done.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
3: ๆ Your word is substance.
4: S U B S T A N C E.
3: Correct. Excellent.
2: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your word is houseplant.
5: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
3: Correct. Wonderful.
2: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะ ถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
3: Your word is thermometer
4: T H E R M O M I T E R
3: thermometer
4: T H E R M O M I T E R
3: thermometer
4: T H E R M O M E T R
2: นิดเดียว
3: so
2: นิดเดียว
3: great try great try thermometer T H E R M O M E T E R thermometer
1: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
7: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
1: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
7: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot ที่เขียนติดด้วยคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดด้วยคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
1: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
7: ไปดูกันเลย
8: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความ แถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
7: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
7: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
7: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่าHelping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
7: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 sayเป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
7: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
7: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
0: สำหรับวันนี้
7: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: From his visits to numerous areas across the Kingdom of Thailand, His Majesty the King realized that one of the crucial causes of poverty for people in remote areas is water. Therefore, projects under the Royal Initiative are often closely related to developing water resources. In some areas, royal projects have been established to continue the works of previous projects towards systematic development of potable water for the maximum benefit of local people. About 30 years ago, the areas of Chaleum Prakiet Thai Prachan National Park in Ban Thai Prachan and nearby villages in Yang Hak Subdistrict, Pak Tha District, Ratchaburi Province faced water scarcity, even though the Ban Thai Prachan and Hin Sia reservoirs were constructed in 1985. They were too small to store a sufficient amount of water for local needs. When His Majesty became aware of these difficulties, he set forth to initiate a royal project and asked the Royal Irrigation Department to build a water resource to alleviate his people's problems of a lack of water for general use and cultivation, as well as preserving water for the dry season.
1: ท่านก็ให้โอวาทไว้ขณะเยี่ยมราษฎรก็ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะทำให้เพราะอยู่มา3-4 เดือนแล้วทางกรมชลประทานก็หอบแผนที่มาเลยแล้วมาเรียกผมไปไปที่อุทยานก็มาชี้จุดเนี้ยพระอุลมให้สร้างตรงเนี้ยมีผลกระทบกับชาวบ้านไหมอะไรแบบเนี้ย
0: Ban Thai Prachan Reservoir is part of the Upper Mae Prachan Watershed Improvement Project under the Royal Initiative. It was an expansion of the existing reservoir to benefit agricultural areas and provide for year-round general use for the local people in the Chaleum Prakiet Park project area. Similarly, the Hin Si Ton Bon Reservoir, with the highest capacity, was built to supplement the existing Hin Si Reservoir. It could help irrigate 1,700 rai of agricultural land and provide water for consumption for 200 households. Another 4 reservoirs and a water supply system were also built to help the local people in many villages. Namely, these were the Ban Pukrut, Huai Pukrut, Khao Hua Dang, and Ban Pong Krom reservoirs.
2: ท่านอธิบดีปราโมทย์ไม้กัดในขณะนั้นได้พิจารณาหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยก็คือได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมจำนวน 6 อ่างอีก1 แห่งที่เรายังไม่ได้ดำเนินการคืออ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรมตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
1: สามารถดำเนินการได้ภายในปี2565ถ้าเราทำครอบคลุมเสร็จทั้ง6 อ่างเนี่ยถือว่าชาวบ้านที่ตำบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริที่ท่านพระราชทานให้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบครับ
3: พอหลังจากสร้างแล้วราษฎรจากที่เคยเข้าป่าจากฐานะยากจนก็ฐานะก็พลิกขึ้นมาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นธรรมชาติได้ป่ากลับคืนคือว่ามันได้กันทั้งหมด
1: นับว่ามันเป็นบุญของคนที่นี่มากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมในคราวนั้นจนกระทั่ง

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participleจำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้แล้วหุยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงๆมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนนึงเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนคนนึงละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยละค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมแล้วมันดีมากตรงนั้นมันอย่างงู้นมันอย่างงี้เราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณน่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดเราต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่อันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึง
ัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้เราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilograms อุ๊ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her at school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้ มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก metมาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

0: นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันได้สัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ Do you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขไหนเนาะหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับ เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ

0: ข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is expensive
1: EXPENSIVE
2: Your answer is...Correct. Good job.
0: ฟังค่ะเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
1: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังข่าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
3: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมาก
2: How do you feel right now Mac
3: I'm very good that I stand here
2: Oh, okay. So you're ready?
3: Ready.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is fashion.
3: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
2: Your answer is... Correct. Good job.
0: Yeah.ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
4: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
2: Your word is mask
4: M A C K
2: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
5: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is quality.
5: C-A-L-I-T-Y.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is gardener.
6: G A R.D-E-N-E-R
2: Okay, your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
6: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
7: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is graph
7: R A L F
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G R A P H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
0: น้องใบพลัวอยู่เท่าไหร่ละคะ
8: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is option.
8: O F T I O N.
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
0: คนต่อไป

0: แตงโมค่ะ
1: นี่เห็นแล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดกันให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
0: ้พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is answer
0: A N S W E R
2: Your answer is Correct. Good job.
1: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
4: A O I N K O
5: K I N
3: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนครับ
1: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆนี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
1: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
8: 1ไปแล้วเออ
1: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
8: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
8: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now food
8: f double o d
2: cook
8: c double o k
2: bar
8: pass
2: soup
8: S-O-U-P
2: Waiter
8: Pass
2: Salad
8: S-A-L-A-D
2: Lunch
8: L-U-N-C-H
2: Chef
8: C-H-E-F
2: Cashier
8: C-A-S-H Pass
2: Appetizer
8: Pass
2: Bar
8: Pass.
2: Waiter.
8: Wait.
1: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
2: The correct way to spell bar is B A R.
1: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
2: The correct way to spell waiter is

0: W-A-I-T-E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟางข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
2: เบอร์3ค่ะ
1: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
2: ของเล่น
1: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
2: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Doll
2: D O L L
0: Ball
2: B O L L เอ้ย B A L L
0: Kite Kite
2: K I T E
0: Yo-yo
2: Y-O-Y-O
0: Rubik
2: Pass
0: Robot
2: R-O-B-O-T
0: Jigsaw
2: Pass
0: Games
2: G-A-M-E
0: Games
2: G-A-M-E-S
0: Teddy bear
2: T-I-T Pass
1: หมดเวลาไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
0: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
0: it is spelled r u b i k
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟางข้าวเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
1: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
1: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric appliance อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
1: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: let's play spelling
0: We will start now. Iron.
3: I-R-O-N.
0: Plug.
3: P-L-U-G.
0: Dryer.
3: D-R-Y-E-R.
0: Radio.
3: R-A-D-I-O.
0: Lamp.
3: L-A-M-P.
0: Heater.
3: H-E-A-T-E-R.
0: Stereo.
3: Pass.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-E-R.
0: Monitor.
3: M O N I T O R
0: Microwave
3: M I C R O W A V E
0: Refrigerator
3: R E F R I G E R T R E F
1: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R
0: That is correct.
1: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
1: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
1: เอา6 หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
1: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
1: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
1: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
1: let's play spelling
0: We will start now. Sand.
4: S-A-N-D.
0: Wave.
4: W-A-V-E.
0: Shell.
4: S-H-E-L-L.
0: Bucket.
4: B-U-C-K-E-T.
0: Jet ski.
4: J-E-T-S-K-I.
0: Seaweed.
4: S-E-A-W-E-E-D.
0: Sunbath.
4: S-U-N-V-A-T-H.
0: Surfboard.
4: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
0: Surfboard.
4: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
0: Surfboard. Sunglasses.
1: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
1: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
1: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเลือกว่าไง
2: 7
1: หมายเลข
2: 7
1: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
2: ห้องนอน
1: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: We will start now. Bed.
2: B-E-D.
0: Pillow.
2: P-I-L-L-O-W.
0: Sheet.
2: Pass.
0: Lamp.
2: L-A-M-P.
0: Clock.
2: C-L-O-C-K.
0: Blanket.
2: B-L-A-N-K-E-T.
0: Bolster.
2: Pass.
0: Pajamas.
2: Pass.
0: Bunk bed.
2: B-U-N-K-B-E-D
0: Slippers
2: S-L-I-P-P-E-R
0: Slippers
2: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
0: Sheet
2: C-S-E
0: Sheet
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T
1: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
1: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
1: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
1: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English all aroundGood morning! Bye-bye!
6: this research is certainly the first surgical simulation.

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็น

0: สตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนครับจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มแม่น้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเข้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็น

เมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูนฮะเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูนครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นตอนที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับจะเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาร้าตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานินฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่น

0: ว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิ่มที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิ่มฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวมายโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับ

0: าปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้อะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกนะทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูปูปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยล่ะครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาน
0: ะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: โรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลัน

0: เฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได้น
1: ะ
0: แล้วนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะอย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได้ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
1: นะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใน มันเป็นแบบเรื้อรังนะเขาเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วนะครับ
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรั่นดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ั
1: ดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะฮะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะฮะตับขับน้ำดีไม่ได้นะฮะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
1: ้
0: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะก็คือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ย ที่เป็นเรื้อหลังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะฮ
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะฮะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะฮะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
1: ้
0: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับพอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะม
0: ัน
1: มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างนี้คนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างนี้นะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าเป็นตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได้น
1: ะคร
0: ับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่คอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนผ่านและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่หนึ่งถ้ารับเลือดติดนะฮะสองคือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
0: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก
1: ็
0: คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ย ดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบซีนะฮะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบซีแล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียงเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแหละ
1: นะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงนี้ถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much entertain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะ
2: เรา
1: บอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านอะไรวิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
3: คุกคัน bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
5: Kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on,The locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts on auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, and ordination ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used for Songkran, the asterisk pattern is used for paying respect to people with seniority, the orange jasmine pattern is used for general use around the house, the python pattern.
4: Today, apart from kit pillows, more and more kit fabrics can be found on accessory and decorative items such as bags, table cloth, and plate mats.They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
0: พร้อมนะครับ Which of the following is not one of the characteristics of kit pillows? A. The word kit comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. The kitFabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D, kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs, please. เอามือไว้ข้างหลังนะครับ See you. ท่านารายได้ไปครับหรือตอบว่า
3: C.
0: ที่ได้ฟังด้วยลู
3: กused to be the highly valuable due to the complicated weaving process
0: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ย
2: ยังไม่ได้นะครับ
0: By default น้องๆครูขาน you guys get to answer เชิญครับ
6: D keep pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
0: แปลงามๆให้เต้ฟังหน่อยเต้ต้องฟัง
6: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
0: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or whereThese are the characteristics of which place? Clue number one. It's ancient Greece's most renowned architecture. It is made of marble. It is 101.4 feet or 30.9 meters wide. 30.9 meters wide. ชาตินารายณ์วิทยาน้องเบน
7: ทัชมาฮอล
0: ทัชมาฮอลเป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะที่It is ancient Greece's most renowned architecture. It is made of marble. It's 101.4 feet or 30.9 meters wide and 228 feet or 69.5 meters long. Clue number two. It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom.It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number three. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground. เอาล่ะสิครูขังตอบแล้ว And on your first attempt, your answer is?
6: Our answer is pyramid.
0: Pyramid. เป็นคำตอบที่ ไม่ได้ครับ เหลืออีกทีมละ2Clue number four. The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back, and 17 columns along the sides. And the last clue. It was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series, Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
6: Alexandria Church.
0: Alexandria Church. 200คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาล่ะสิน้องๆครูขันตอบว่า
6: Antenna Dome.
0: Antenna Dome นั้นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
6: The Babylon
0: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
3: Olympus
0: Olympus
3: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปอ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป

0: Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุ๊กวาดก่อนเนี่ยที่ได้อําแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was buildแต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรมาอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ We'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points Stay tuned จะไปไหนนะครับ
1: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่าฮ่า Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆA very broad hint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan? Kai Kalu.
2: It's me.
0: And who's representing Tha Narayaniya?
3: Me.
0: Nong Fluk. All right.
1: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้งสองทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้งสองคนกันครับ
0: The following animals are egg-laying animals. True or false? Let's go. Frog.
2: True.
3: True.
0: Bat.
3: False.
2: True.
0: Dugong.
2: False.
3: True.
0: Seahorse.
3: False.
2: True.
0: Crocodile.
2: True.
3: True.
0: Eagle.
3: True.
2: True.
0: Whale.
2: False.
3: False.
0: Platypus.
3: False.
2: False.
0: Echidna.
2: False.
3: True.
0: Earthworm.
3: False.
2: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ท่านารายณ์วิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
4: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
4: No False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
4: พายุน
0: พายุนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
4: ตัว
0: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข
4: ่
0: เวล
4: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกดมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ่ะอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
4: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys.
0: ขุขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
5: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆขุขันนะครับและให้กับน้องๆท่านอารยวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
6: สารคามวิทยาคมจ๋าเบนจมามาแล้วจ้า
0: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเบญจมามหาราชครับ
7: สารคาม3 4
8: โอเคโอเค
0: เอา เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
8: Oh what is that smell it smells so good Oh now I know where the smell is coming from it's from this it makes me hungry all of a suddenI need to make good plala like this to cook some good food.
9: Plala is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
8: This is salt, and I'm gonna put it. I'm gonna pour it all over.
9: Since plala has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as somtam, relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of plala a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of plala per day. And sales of plala in Thailand totals 900 million baht per year.
8: Ah, wait a moment.No matter how delicious the plala is, we still have to think about hygiene and safety.
9: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for plala and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
10: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
11: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
10: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
0: Based on the video, which of the following is not one of the reasons why plaraIs popular in Isan. A. It's an important ingredient in many dishes such as somtam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe. From that.See you Benjamin มหาราชได้ไปตอบว่า
12: D the fermentation process is safe
0: ข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก the first 100 points goes to Benjamin มหาราช two more 100 points coming up right now in the game called who what or whereThe following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
13: The Great Wall of China.
0: The Great Wall of China is. ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters above. เบนจามินมหาราชตอบว่า
12: The Golden Gate.
0: มั่นใจไหมครับ Is yours. แต่เมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number two it was the longest bridge in the world for 75 years each of the two main cables on each side of the anchorage are 36 inches in diameter ใหญ่มากนะฮะ it's one of the top tourist destinations in the U.S. apart from the beautiful scenery it's also known for the number of suicides that have taken place there.Which has grown over 1,600. Number four, it has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Gojira. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films และสุดท้าย

0: คือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next game.Welcome back, and you're watching the pride of จุฬาลงกรณ์ University ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบญจมมหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn screen น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอยเอาละสิมีทีมนึงกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answer to this question is
1: 8 meters
0: 8 meters is It's yoursแต่พี่เต้ใจยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
2: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
2: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
2: ความยาวสีแดงไปเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับรวมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
3: It's a wrong formula
0: wrong formula
3: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักและสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
4: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
4: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบญจมมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See you on the road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: This technology for smelling shirt, this is the first one in the world that shirt can smell the human body and tell about the disease. This technology is work at your nose.It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm is like a AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the order. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal and they found that the dog can recognition who is got the disease. So the doctor tried to use the other way that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn act as the dog knows. Now we have collaboration with the Lama Thibodi Hospital and Sirilat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer, the diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And we found that the flower smell is come from the acetone that released from the metabolism inside. So the doctor want the innovation or the technology can smell the human body to detect the diabetes. Normally for the detect or screening the disease, it actually use the method that invasive. It's like sampling the blood, sampling the tissue. But for this technology, it's like non-invasive. It's like don't get anything that from the human body, just only smell from your skin. Electronic nose can smell the waste from your human body odor. It's like your sweat, your exhale breath, or your urine. This is the shirt that we design in the smelling shirt. At the first prototype, we attach the sensor on the shirt, like this one. Yeah, this is the sensor that we develop the sensor on the pad and attach on the shirt. And we have the board that can send the signal via the wireless or Wi-Fi to the computer. In the second prototype, we design in the new one, it's like this one. It means you can attach this sensor. We design the new one because this pad can attach in the any shirt. And this one can smell. Your body send a signal to the computer. When the consumer or the normal people wear this one, it means it can monitor your body in daily life. And if you have the some problem or abnormal, it means it warning you, you should go to see the doctor. We develop by design the composite by using the many polymer that can interact with the other gas. One polymer can interact with the specific gas, for example, ammonia, for example, the ethanol. And then we composite with the single wall carbon nanotube and mix together and use the new technique we call the screen print on the fabric and then can get the shirt. In the future, this technology can use wellness application. It's like the people that diet in the ketogenic diet. They eat just only the protein, don't eat the carbohydrate and sugar. It means their body release more acetone from their sweat or their skin. Can use this shirt to detect how many the fat you burn when you exercise and eat in this program. The impact of this research, now we have collaboration with the company from Yeoman. They use our technology to detect the deodorant, perfume, and the other cosmetic. This technology has the benefit in the future because you can use this technology in your daily life. It means it have, you have the technology that or device that can detect the body in every day. And if you have the problem, you can go to see the doctor in the early stage. It means it saves your life when you got the disease.

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes Thai
2: style
3: What Thai style
2: How to eat with Thailand style
3: Yeah
4: Good idea
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ
5: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
2: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
6: เฮ้ย
1: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
2: เฮ้ยโชโก้ Good morning
5: Today we will go to
6: อะไรนะพี่แป้ง Give food offering to the Buddhist monk
1: เดี๋ยวแล้ว

0: Ali and
1: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you study English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class from more.
8: Yes, but because when you're putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals. Automatically I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do, or they're Australian.
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเง
9: ี้
1: ยค
9: ่
1: ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
11: ป๊อปเปอร์ยา
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสะบัดยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: Hi Where you come from
12: Brazil
10: Japanese
12: No
10: Chinese
12: Hello
10: Ni
13: hao Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
14: ง่าย
10: เนี่ย
14: คุณเลย
10: เห็นแล้วคะ
1: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
15: This is a dry tree and pea What's
8: yes,
15: this?
8: It's a
15: pea and dry shrimps and
8: อันนี้อะไรคะ
15: Fresh salt อ๋อน้ำตาลเหรอ
8: Sugar
15: Yeah
0: liquid sugar la.
8: But it's not a honey.
0: อันนี้น้ำปลา
8: not honey.
1: And fish oil.
8: Fish oil.
1: The fish oil.
0: อันนี้มะนาว
8: lime
1: lime
3: ปังปังปังเสร็จแล้วเหรอคะ
8: No, I think it's okay. I would serve you.
3: I like that.
5: I love
4: it. Yay. Oh, yeah. What's up? Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
3: Bye. Bye.
8: Bye.
3: Bye. Bye. Bye.
5: Bye.
3: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
8: โอ้ oh, that's lucky
3: bye bye bye bye เจอแล้ว ask for their this elephant you know elephant that made by my
8: selfie
3: band
8: handmade
3: elephant ask for elephant
5: เอาต
3: ั
5: วเล็กต
3: ั
5: วใหญ่
3: เอาต
5: ั
3: วเล
5: ็
3: กได้ไหมคะมันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลุงฟีฟีได้ไหมคะขอตัวเล็กนิดฟีฟีได้ไหมคะ
9: We have to argue for free, so we're gonna do. What are we gonna do?
8: Big,
9: big,
8: big.
3: ขอร้อง please. ขอบคุณค่ะเนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจัดกระดาษ
11: What's your name? Where you come from?
3: Oh, oh, oh, oh.
8: Hi, look at you.
3: Take pic with snake.
8: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, we have to go back.
1: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
3: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
8: ไอ้ยืนตัวแบบไอ้ยืนแล้วI don't want to try.
3: I'm scared. I'm really scared. I'm really scared. Yuki, stand up. Must be a person
8: taking a photo.
9: Are you scared?
8: Yes.
9: Are you scared?
8: Me too.
3: Me too.
4: เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็แบบตุนกลัวจริงๆส่วนหนูทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
8: ไซโชกุจังเกะเฮ้ยไซโชกุจังเกะเฮ้ย
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
4: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
3: โอเค
4: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูป
5: เชื่อไม่เป็นไร
8: I'm so scared
1: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
3: ่โอเค
4: จริงๆๆๆๆอ่ะมาคุยต่อ
3: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีก

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songdam for eat, right?
2: For eat
1: by ourselves.
2: Okay. Eat
1: songdam. Did you have you ever tried songdam before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah. No.
1: No. I'm just saying yes.
3: Songdam, songdam, songdam,
2: songdam. Bala, bala, 40 baht. Oh, amazing.
3: Amazing, Kaira.
2: Amazing.
4: Nice style.
2: Amazing.
4: Song Dam Thai ที่ไหนครับเ
5: ข้าไปในแจมเปญโอเลย
2: Mango.
6: Mango.
7: มิชิ
2: Mango.
4: Mango.
2: Mango. You eat Song Dam?
1: Sure.
2: No Song Dam.
1: No Song Dam.
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
4: Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
4: Right? I don't know. I guess that is som tam. Som tam pa pia.
2: Som tam pa pia.
4: You want to make it?
2: โอ้โหอร่อยชี
1: ้อร่อยชี้นะ
2: ไอ้ฟอกเกอร์ซงซังยูจิ
1: ซงซังยูจิ
4: ยูจิ
2: ซงซัง
4: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเด้
4: Second mission. What? We have to ask for model.
2: Model.
4: Free model for free.
2: Free model.
4: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
4: Wood model.
2: Elephant.
4: Yeah. Elephant.
2: Yeah.
4: เขาบอกว่าลุง
1: หล่
4: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you
4: Yes
2: Thai
4: Thai
2: From a cruise
4: From a cruise
2: Yeah
4: From a cruise ในประเทศไทย
2: Yeah
8: From a cruise
2: Please Please
4: What do you want
2: Please Free elephant
4: Okay
2: Gentlemen
9: ครับผม
4: ครับผม
2: Free
4: Free
2: For you
4: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดี
1: เย้
10: เร
1: ีย
10: นก
1: ัน
10: มา
4: The next mission is
2: yeah
4: take a picture with a snake
1: yeah
4: wow anaconda
2: mission impossible 3
9: yeah the snake the python
2: Yeah!
9: So
4: oh,
9: you
4: can
9: go!
4: Oh,
9: there!
1: Oh, go! Whoa! Big snake!
9: This is Python!
1: Don't be scared! Right? Wow. Yeah, man!
4: I'm going to ask you to go to
2: the pool. Yuji!
4: Yuji!
1: Now it's your turn! Yuji again!
4: Yeah,
1: I'm here. I'm here.
2: Kiss him.
4: Oh. Okay, last mission. Yeah. Yeah. Okay, Yeah, we have.
1: We have to order noodle, right?
4: Noodle. Ramen. Hey, everyone.
1: I see in the, when we start, right? Let's go.
6: เกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ
7: และ
6: ผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Tia
0: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งาน

0: มกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan อุ๊ย It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: Dan
2: More Dan
3: More Dan
2: Dan แล้วMore Dan อ่ะพูดเร็วDan แล้ว More Danท่านผู้ชมค่ะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค
4: ่
2: ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
8: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Brahmin Medical Informatics Research Unit. My research is in the area of medical informatics and

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องแอมเย้มาเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายละของการออกกำลังกายน้องแอมชอบท่าไหนมากที่สุด
2: ส่วนตัวแอมชอบท่าแผงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยแอบทำแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้จุดจนพี่แพรบอกว่าสมมติถ้าเกิดเราทำด้วยตัวเองอ่ะบางทีเราจะยังไม่รู้ว่าแบบก้นเราโด่งไปไหมหรือว่าช่วงหลังเราสูงพอไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันได้ทั้งตัวด้วยใช่ไหมคะเหมือนได้ทั้งแขนได้ทั้งแกนกลางได้หมดเลย
1: ใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดว่าเราทำท่าแพลงอ่ะเราต้องโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นกลายเป็นว่าไปผ่อนส่วนอื่นหมดซึ่งจริงๆแล้วการทำแพลงมันคือเราเกร็งกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ข้อศอกที่เรากดขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่แกนกลางแล้วก็ขาของเราที่จะต้องแบบเกร็งค้างเอาไว้บางคนก็จะแบบผ่อนขาอะไรเงี้ยแล้วก็เกร็งแต่ท้องอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เน
2: า
1: ะ
2: บางทีแอมก็แอบเหมือนกันว่าแบบบางทีไม่รู้ตัวว่าแบบอุ้ยก้นโด่งไปอะไรเง
1: ี้
2: ยต้องค่อยๆฝึก
1: ใช่แล้วหรือไม่ก็ทำอยู่ใกล้ๆกระจกก็ได้แล้วเราก็จะได้เห็นท่าตัวเองว่าเฮ้ยก้นเราสูงไปหรือเปล่านะคะพยายามให้ลำตัวมันเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะท่านี้ก็เป็นท่าที่ดีที่ฝึกได้ทุกวันนะคะในท่าแพลงเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอาวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นโปรแกรมในการใช้กล้ามเนื้อไหล่และหลังของเรานะคะจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพูดนะคะก็มาฝึกกันวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพักยืดเหยียดสบายๆวันนี้เต็มที่เนาะมาเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนค่ะนั่งสบายๆนะคะยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆตรงๆไว้แล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลมหายใจเข้าลึกไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบลงหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงแฟบลงไปตามลมหายใจของเราเองนะคะแล้วสังเกตลมหายใจให้แต่ละครั้งลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาของเราเล็กน้อยเราเริ่มจากวอร์มอัพร่างกายของเรากันนิดนึงนะคะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายนำศีรษะกลับมาตรงกลางแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานจากนั้นก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอียงศีรษะให้หูขวาใกล้ไหล่ขวามากขึ้นแล้วสลับข้างค่ะเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายใกล้ไหล่ซ้ายนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มาเป็นช่วงข้อมือของเรากันนิดนึงนะคะเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากำนิ้วโป้งและพับ4นิ้วมือไว้หมุนข้อมือออก10ที3 4 5 6 7

10แล้วหมุนกลับอีก10ที 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะทีนี้มาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มากว้างๆศอกแตะกันด้านหน้าขอ10ที2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งโอเคค่ะหลังจากนั้นเป็นลำตัวด้านข้างกันนะมือซ้ายวางไว้ค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายพยายามให้สะโพกด้านขวายังอยู่ติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะเหยียดแขนขวาออกไปด้านข้างไกลๆแล้วเปิดอกขึ้นหาเพดานอีกสามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆโค้งลำตัวไปทางขวาพยายามกดสะโพกซ้ายให้อยู่ติดพื้นไว้นะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาเป็นข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะเราไปเจอกันที่ All 4ค่ะ Cat and Cow กันข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะเริ่มจากทิ้งท้องลงแอนก้นเอยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดอกขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆออกแรงผลักที่ฝ่ามือดันสะบักขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3สองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราเดินมือไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้าให้ไกลแขนเหยียดตึงไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดอกลงไปหาแมตนะคะวางคางที่อกได้วางได้เลยแต่ถ้าวางไม่ถึงสามารถหาหมอนมาช่วยรองช่วงอกของเราได้นะคะยืดเหยียดเปิดลำตัวด้านหน้าช่วงอกของเรากันนิดหนึ่งอีกสามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวดันกลับขึ้นมาค่ะโอเคเราพร้อมเวิร์กเอาท์กันแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เรียกว่า Dolphin Pose นะคะเราจะทำเหมือน Elbow Plank เลยนะคะแล้วประสานมือกันเอาไว้ด้านหน้าข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะเราจะเริ่ม Setting เหมือน Plank ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะดันสะโพกไปด้านหลังแล้วยืดอกกดอกเหมือนจะเอาอกของเราเนี่ยไปแตะขาด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมานะคะขอแค่6ครั้งพอนะคะเราไปกันช้าๆนะ3 2 1ไปค่ะยืดออกไปด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมาด้านหน้า1 2หายใจเข้าเหยียดตัวขึ้นไป3 4ขออีก2ครั้งค่ะ5อีกครั้งเดียว6โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะท่านี้มีการใช้หัวไหล่กันนิดนึงนะคะแล้วก็มีการยืดเหยียดช่วงอกแล้วก็ช่วงสะบักหลังของเราด้วยนะคะอ่ะท่าต่อไปเราไปเจอกันที่เรเนเกตโรนะคะเราจะทำท่าไฮแพลงอันนี้เราเคยทำกันแล้วเรากางขากว้างนิดนึงเพื่อช่วยในการทรงตัวนะคะขอ12ทีดึงศอกขึ้นไปหาเพดาน1สลับข้าง2 3 4ตามองพื้นไว้5

0: 6 7 8 9 10 11 12โอเคค่อยๆวางเข่าลงได้อันนี้เป็นท่าที่2นะคะโฟกัสที่การดึงศอกขึ้นไปหาเพดานนะคะและท่าที่3นะคะเป็นท่าเรียกว่าสแกปปูล่าพุชสแกปปูล่าคือช่วงสะบักด้านหลังของเรานะคะเดี๋ยวเราเริ่มเซตติ้งนะเราจะเริ่มจากไฮแพลงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราวางเข่าลงมาอันนี้จะเป็นตำแหน่งของการวางหัวเข่านะคะหลังจากนั้นแขนของเรายังเหยียดตรงไว้อยู่นะคะแล้วเราค่อยๆใช้อกของเราเนี่ยนะคะค่อยๆผ่อนอกลงหาพื้นแล้วออกแรงพุชจากมือดันสะบักขึ้นไปหาเพดานแขนยังเหยียดตึงไว้นะคะค่อยๆผ่อนอกลงมาแล้วดันสะบักขึ้นไปมีแค่ช่วงอกของเราเท่านั้นที่เคลื่อนไหวนะคะตัวของเราทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมอันนี้นะคะแพรขอแค่10ทีพอมาเริ่มค่ะค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น1ค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น2ถูกต้องค่ะ3แขนเหยียดตึงไว้ตลอดนะ4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคจะรู้สึกเมื่อยๆช่วงสะบักของเรานิดนึงถ้าใครยังงงๆว่าท่ามันเป็นยังไงนะคะเรานั่งอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะแล้วเราเหยียดแขนมาด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเราลองยืดอกไปด้านหน้าแล้วดึงไหล่ไปด้านหลังนะคะแล้วเราค่อยๆผลักมือไปด้านหน้าแล้วโก่งหลังขึ้นไหนน้องแอมลองทำใช่แล้วยืดอกไปข้างหน้าแล้วพุชดันมือไปด้านหลังเพื่อที่จะโก่งสะบักขึ้นเป็นการฝึกการใช้งานของช่วงสะบักของเรานะคะแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าซูเปอร์แมนแรดพูนะคะเราจะนอนคว่ำนอนคว่ำนะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหลังจากนั้นเราจะเกรงหลังแล้วยกมือลอยขึ้นยกเท้าลอยขึ้นแล้วเราบีบศอกไปหาหลังนะคะเหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังและเหยียดกลับไปแล้วลดตัวลงนับเป็น1ครั้งนะคะขอ10ครั้งค่ะมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นบีบศอก1ยกตัวขึ้นแล้วบีบศอก2 3ไม่ใช้การกระชากนะคะใช้การเกรงยกลำตัวขึ้นมานะ5 6เจ็ดแปดอีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้จะเมื่อยหลังนิดนึงนะเริ่มรู้สึกเมื่อยยัง
1: รู้สึกแล้วค่ะ คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมน่าจะแบบโดนไหมคะ
0: ใช่น่าจะโดนมากเลยค่ะเพราะว่า
1: ท่าเนี่ยค่ะ
0: ท่าที่ฝึกสะบักใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเป็นพวกอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอะโค้งตัวมาด้านหน้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มันจะตึงอะคือกล้ามเนื้อช่วงอกเพราะว่าเรามันถูกหดเอาไว้แบบนี้ตลอดแต่กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ถูกใช้งานเพราะมันถูกยืดตลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่แข็งแรงถ้าวันนี้สามารถช่วยได้นะคะลองฝึกกันดูแรกๆมันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราจับฟีลลิ่งของการใช้งานกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวแพทย์ช่วยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วก็จะได้อธิบายคนทางบ้านไปด้วยเราเริ่มกันที่ Dolphin Pose ค่ะมาประสานมือกันไว้ใช่แล้วช่วงศอกของเราเนี่ยนะคะให้อยู่ใต้หัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะความกว้างของข้อศอกของเราเนี่ยจะไม่กว้างกว่าช่วงหัวไหล่ของเรามากนะคะละค่ะเตรียมตัวไปค่ะขอแค่6ทีเท่านั้นค่ะดีค่ะค่อยๆดันอกของเรากลับมาหาต้นขาด้านหลังแล้วยืดเหยียดอกด้านหน้า3ดีค่ะส้นเท้าด้านหลังยังเปิดปลายส้นเท้าไว้อยู่นะคะ4ขออีก2ครั้งเท่านั้นท่านี้อาจจะต้องใช้ความยืดหยุ่นมากนิดนึงนะคะถ้าถอยสะโพกขึ้นไปได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเลยนะคะไปทีละนิดครั้งที่6แล้วเนาะโอเค6ครั้งแล้วอ่ะท่าต่อไปเรเนเกตโรค่ะคราวนี้เซตติ้งเป็นไฮแพลงค์นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะดีค่ะแล้วลำตัวของเราเป็นเส้นตรงนะป่านแล้วเริ่มดึงศอกขึ้นไปหา

0: เพดานใช่3ขอ12ที่4ดีค่ะฝึกใช้งานช่วงสะบักของเราในการดึงศอกขึ้นมานะคะตัวนิ่งๆไว้นะกี่ทีแล้วคะ
1: 10
0: อีก2ที่12โอเคเก่งมากท่าต่อไปสแกปปูล่าพุชนะคะอ่ะเราเซตติ้งจากเป็นไฮแพลงก์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยวางเข่าลงไปเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราควรวางเข่าเป็นยังไงถูกต้องค่ะอ่ะเตรียมนะทีนี้นี่ค่ะปึ๊บแล้วยกตัวขึ้นใช่แล้วดรอปอกลงแล้วผลักตัวขึ้นนี่ค่ะ2ลงแล้วขึ้น3นี่ค่ะถ้าสังเกตช่วงสะบักของแอมจะมีการจมแล้วดันขึ้นมา4 5เยี่ยมมากค่ะอีกนิดเดียว6ดีตอนออกแรงผลักให้หายใจออก7เห็นไหมคะว่าสะบักจะยุบลงแล้วดันขึ้นมา8ขออีก2ทีมาดันมือพี่ให้ขึ้นไปหาเพดานเลย9เยี่ยมอีกทีเดียว10สวยงามมากโอ้โหเมื่อยเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปซุปเปอร์แมนแรดพูลสุดท้ายของเซตที่2โอเคอ่ะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นแล้วบีบศอกเข้ามาหาด้านหลังถูกต้องแล้วลงดีค่ะสวยงามมากหายใจเข้าหายใจออกแล้วลงดีมากค่ะ3ดีค่ะจังหวะที่เราขึ้นมาเราสามารถเราตามมองพื้นไว้ได้เราจะได้ไม่ไปโหลดที่คอค่ะเราค่อยขึ้นมามองพื้นไว้ดีกี่ทีแล้วคะ
1: 5
0: แล้วขออีกแค่5ที6ดีค่ะแต่เราไม่ใช้แรงกระชากนะคะเราใช้การเกรงหลังเกรงขายกกำตัวขึ้นมานะคะไม่กระชากจากหลังล่างนะ
1: 8
0: แล้วอีก2ที9ดีค่ะใช้งานหลังเยอะๆบีบสะบักเข้าหากัน10โอเคพักแป๊บนึงรอบที่2เริ่ม
2: ได้เหงื่อแล้วค่ะ
0: เริ่มได้เหงื่อแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยอีกแล้วเพราะว่ามักจะเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกลืม
2: ใช่ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่แอมคิดว่าคนทุกคนก็จะไม่ค่อยโฟกัส
0: ใช่จะไม่ค่อยได้ฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่บางคนเนี่ยอาจจะแบบจับจุดไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้งานสะบักของเรายังไงกล้ามเนื้อสะบักมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองค่อยๆเรียนรู้กล้ามเนื้อของตัวเราเองเนาะหรืออย่างที่แพรบอกจากง่ายๆก็ได้เหยียดแขนออกไปนะคะแล้วก่งหลังแล้วยืดหลังก่งหลังแล้วยืดหลังฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อสะบักของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเรามาไปเจอกันที่ Dolphin Pose ขอแค่6ครั้งเท่านั้นข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะประสานมือเอาไว้แล้วศอกเราไม่กว้างเกินไปนะคะศอกเราจะกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเราพอดีนะคะเริ่มจากเป็นแพลงก่อนนะ3 2 1ไปค่ะผลักสะโพกไปด้านหลังยืดอกขึ้นแล้วโยกตัวกลับมา1 2 3สี่บางคนอาจจะยืดได้นิดเดียวไม่เป็นไร5อีกทีเดียวค่ะ6โอเคไปกันต่อที่เรเนเกดโรนะคะขอ12ครั้งนะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือกลางนิ้วมือกว้างๆข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เหมือนเดิมกางขากว้างนิดนึงช่วยในการทรงตัวนะคะ3 2 1ไปแทงศอกขึ้นไปหาเพดาน2 3ดึงศอกขึ้นไปสูงๆ4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคผลมือก็เสียงสั่นๆเสียงสั่นๆในเซตที่3นะคะต่อไปเรามาเป็นสแกปูล่าพุชนะคะฝึกการใช้งานช่วงสะบักของเรากันนะคะเราเริ่มจากเซตติ้งไฮแพลงก่อนแล้วเราวางเข่าลงมาแล้วลำตัวของเรายังเป็นเส้นตรงอยู่นะแขนของเราก็ยังเหยียดตรงเอาไว้อยู่นะคะเราค่อยๆดรอปอกลงแล้วพุชขึ้น1ดรอปอกลงแล้วดันขึ้น2 3หายใจเข้าหายใจออกดันขึ้น4อีกนิดเดียว5 6 78อีก2ทีค่ะ9อีกทีเดียว

0: 10โอเคโหเมื่อยเมื่อยจริงสุดท้ายแล้วค่ะซูเปอร์แมนและผู้มานอนคว่ำกันนอนคว่ำเหยียดแขนไปข้างหน้าทำแขนเป็นรูปตัว Y เอาไว้นะคะแล้วยกตัวขึ้นบีบศอกเข้าหากัน1 2 3 4เหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังเลย5 6 7 8อีกทีเดียวค่ะ10โอเคนอนพักเสร็จแล้ว3เซตวันนี้มีการเมื่อยสะบักของเราเหมือนกันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดผ่อนคลายกัน
1: วันนี้ใช้สะบักเยอะเลยนะคะ
0: ใช่วันนี้มีการใช้สะบักค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรายืดช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงสะบักของเรากันนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายไปและใช้มือขวาดึงแขนมาใกล้ตัวค่ะปรับลมหายใจของเรานิดนึงให้ลึกและยาวขึ้นเมื่อกี้อาจจะมีความเหนื่อยลมหายใจสั้นลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายแล้วสลับข้างนี่ค่ะพยายามเหยียดแขนข้างขวาให้ตรงไว้นะคะใช้มือซ้ายช่วยดึงอีก3 2 1โอเคค่อยๆคลายออกได้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นพับศอกลงแล้วเอามือขวาดึงข้อศอกซ้ายไปด้านหลังใช้ศีรษะช่วยดันท่อนแขนไปด้านหลังเบาๆ1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้ค่ะเอามือขวาของเราเนี่ยนะคะจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวของเราแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกทวิสต์บิดตัวหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายออกค่ะทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วเราเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วเปิดสะบักด้านหลังเราออกยืดยืดสะบักด้านหลังของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะยืดนิดนึงค่ะเอามือประสานด้านหลังแล้วยืดออกขึ้นค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะที่แพทเตรียมมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกกันเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถนำท่ามาฝึกต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฝึกกันไปมันสามารถฝึกได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วท่าที่เราจำได้ท่าไหนที่เราทำแล้วชอบท่าไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันรู้สึกดีเวลาทำท่านี้ให้จำเอาไว้แล้วก็เอาไปทำบ่อยๆแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยชอบท่านั้นส่วนท่าไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท่านี้มันยากจังเลยอ่ะทำไม่ค่อยได้เลย
1: ว่าใช่หรือเปล่านะใช่ท่านี้หรือเปล่า
0: ว่าเอ๊ะทำไมท่านี้มันแบบเอ้ยทำไมทำเท่าไหร่มันก็ยากทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองค่อยๆปรับดูนะคะว่าลองเลือกออปชันที่ตัวเองทำได้บางทีตอนนี้มันอาจจะยากเกินไปลองปรับให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่เราก็จะได้ค่อยๆฝึกความยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพี่แพรแล้วอย่างโยคะเบิร์นเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับผู้ชายไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้หญิง
0: อ่า

0: นก็อาจจะคิดว่าเอ้ยท่ามันดูแบบเนิบๆช้าๆสวยงามอาจจะเหมาะกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วแพรว่าผู้ชายทำเนี่ยก็เหมาะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะตัวตึงใช่ไหมคะแต่ว่าท่าโยคะเบิร์นอ่ะมันจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเยอะขึ้น
1: เพราะว่าผู้ชายส่วนมากเขาจะไปแบบฟิตเนสออกกำลังกายเล่นกล้าม
0: ใช่
1: อาจจะมีวันพักบ้างใช่ไหม
0: ควรจะมีวันที่เป็นวันยืดเหยียดด้วยอย่างบางคนออกกำลังกายแล้วไม่ชอบยืดตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สามารถเอาท่าโยคะเบิร์นมาใช้ได้เนาะอาจจะแบบอย่างที่บอกว่าแนะนำว่าเอ้ยถ้าทำตอนเช้าร่างกายเรามันจะมีเอนเนอร์จีมากขึ้นร่างกายเราจะแบบมีความยืดหยุ่นดีพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่จริงๆแล้วแม้แต่คนที่ค่อนข้างสูงอายุนิดนึงก
2: ็
0: ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูพวกท่าที่มีการทรงตัวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าระวังล้มต้องหาอะไรมาเกาะไว้อ่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะเป็นวันรีแลกซ์นะคะพักผ่อนยืดเหยียดสบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: heart,
1: heart.
0: Chocolate,
1: chocolate.
0: Presents,
1: present.
0: Present.
1: Present.
0: Candle,
1: candle.
0: Cake,
1: cake.
0: Ring,
1: ring.
0: Bunch of flowers,
1: bunch of flowers.
0: Kiss,
1: kiss.
0: Cupid,
1: cupid.
0: Cards,
1: cards.
0: Okay, now insert. Write the number. Write the number in the picture. In the picture. Okay. We have here picture and here under. In the heart, you write the number. Hey. Why? Okay. Do the activity now. Valentine's Day. Any? Hey, come here. You tell them on page 107. Who? I mean, never mind. Why? What time is it? Who will go? Now, while those who will let go. Oh, yeah. We have a break. What time is the break? Okay, come here. Give them the instruction. It says here. Hey, come here. There are number 1, 2, 3, 4, 5 to 12, and there are pictures here. They write the number here, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Based on the picture. Okay, give them the instruction.
2: จุ๊บอยู่ใช่ไหมรูปที่สองจดหมายรักใช่ไหมให้ทุกคนเอานัมเบอร์เลขหนึ่งสองสามสี่ให้ไปใส่หน้าคำศัพท์ข้างใต้นั่นน่ะเห็นไหม
0: number one is bunch of flowers
2: อันแรก bunch of flower ช่อดอกไม้ชอบดอกไม้แหนชอบดอกไม้เขียนเลยนับเลยเท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
0: bunch of flower ที่ไหน
2: bunch
0: where's a bunch of flower here any 8Eh? Bunch of flower. Eh? Only 8. Bunch of flower. Yes. Yes. Correct. Very good. What do you have? Okay. Bunch. Correct. Next. Rose. Where is the rose? Yes. Correct. Next. Rose.Rose. Any?
2: Rose. Rose lewa.
0: What is rose?
2: Rose lewa. Dog gu. Okay, nai dog gu la. Ber arai?
1: Ber si.
2: Ah, khien le cha. Tau pai ko heart. Lewa hua. Nai hua chai. An nai? 12. Ah, khien le. And then?Present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญ Clear for picture teacher
0: Yeah gift
2: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
0: Like this นะอันนี้อันนี้ this one Present Yeah that is present
2: แปลว่าของขวัญนะ Present ต่อไปก็คือCard.
0: What is card. A card?
2: Card. ที่เราเรียกว่าการ์ดCard.
0: Card. Chris.
2: ทุกคนคิดว่า
0: Card for Valentine's.
2: ไม่ใช่เจ็ดนะ
0: Like this,
2: Song.
0: No, card. This is a card.
2: kiss แปลว่า
0: kiss
2: kiss
0: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
2: เนี่ยหมีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะโอเคอ่ะเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
0: candle
2: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสามแล้วก็Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ
1: 7
2: โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
0: You like cake? Chop cake?
2: Cake, chocolate cake
0: You like a cake?
2: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
0: Oh!อร่อยมาก so yummy
2: ring แปลว่าโอเค
0: anneal ring
2: ring okay finish
1: are you
2: finished
1: yes
2: okay
0: close your book and remember
2: ปิดหนังสือแล้วก็จำ
0: โอเคWho can remember tree? Stand up.
2: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
0: Anybody?
2: ง่ายๆ
0: Tree. I need tree.
2: สามคำเอง
0: Close the book.
2: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
0: You remember? No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa. สดา
2: Anissa ได้ไหมพี่ดาว
0: What about top or
2: butt? What about top จำได้ไหมสามคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
0: ้ One Two
2: ช็อกโกแลตแล้วก
0: ็ again
2: เค้กแล้วก
1: ็บอกมั้ย
0: one more
2: จำได้มั้ยอีกอันนึง
0: อะโอ้ย only two
2: จำได้มั้ยช็อกโกแลตเค้กแล้วก็
0: Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more.
2: One more.
0: Okay, who can remember? Right?
2: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
0: Anybody? What?
2: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
0: Anybody? Okay, what?
2: อยากตอบ stand up
0: ไร
2: ไอ้สายกูอยากตอบไหมเค้กท่อมบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
0: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's.

0: Hello everyone! Vocab Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutrakan province. I came here because I have a teacher friend named Ku Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kale community. Let's go! Ku Oh, you know now? มาแล้วนะครับคู่โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังคู่โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะคู่โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่คู่โอเอ๊ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชอร์เกรกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชอร์เกรกไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชอร์เกรกไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: ไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ําเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก
0: ็
2: จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่ะโอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคําต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทํากิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งมั้ยครับโอเคแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกมั้ยครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ชุดกอบหิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต
2: ๊ดงั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อร่อยโอ้นั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้

0: หนึ่งนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant
1: restaurant
0: เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice
1: fried rice
0: สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp
1: shrimp
0: ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn
1: prawn
0: ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid
1: Squeeze.
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้โหอยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคาโก
1: ้คาโก
0: ้แต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่าสแกลล็อปน้องต้องระวังใช้คำว่าเชลล์เชลล์เชลล์ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่าเชลล์แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่าคาโกหรือมัสเซิลหรือสแกลล็อปมีหลายคำเลยฮะช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์แกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food
1: eat your food
0: หรือใช้คำว่า clear your plate
1: Clear
0: เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: เด็กน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ teacher Greg รอไม่ได้หิวหิว
2: หอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim
1: I can swim
0: เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 50 โล10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: เป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace
1: palace
0: ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm
1: cargo farm
0: เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried riceb
1: eans fried rice
0: โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: squid
0: with garlic
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce
1: seafood sauce
0: เก่งมากทอดไว้ยังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจ้าเขาแกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ โอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี่
1: ครับ
0: ยินดีเสมอครับ

0: ินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ palace follow me hey.นั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะครับ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่คร
0: ับเออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลยแล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: นิสัยนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชอร์เก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
3: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
3: ถุงมือก็คือ gloves
1: เ
3: ก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: ก็
3: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
3: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
3: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
3: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
3: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทํายังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
3: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จําได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ํามันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
3: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ํามีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
3: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คํานี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ําวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
3: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ํา Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ํามันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับ
0: เย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอย

0: เยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้โหแล้วไข่ที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แข็งครับ
0: หอยเครงภาษาอังกฤษว่าคาโกะ
1: คาโกะ
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอแล้วเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องต้นครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีเจเร็กจะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วยทีเจลูกจักน้ำด้วย Let's go todayI got to know and learn about the life story of Nong Thod, a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวิ่งพี่คับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอเมลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพะใหญ่นะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
10: Thank you.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวนี้แสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้ว

0: จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินส์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ก็ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทํากิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทํางานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทํางานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสแล้วบ้างสิ่งที่ผมทําคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทํางานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกตซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทํางานมาแล้วอย่างงี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้

0: องหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมแบบ
1: นอ
0: นนอนไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้อะพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมต
1: ้
0: องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมควายยิ่งร้องไห้โคตรกูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาพุ่งกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
1: เซ็ต
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูที

0: ดีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
1: ี
0: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โห
0: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรอวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าก็ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: สามปีที่เราแบบทำสามปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้ว อยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่แล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วแล้วพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้ว
1: oh.
0: ผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับ ไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรเงี้ย พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยบอกว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านเนี่ยตัวหนังสือมันหลอก

0: ใช่แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่ผมจะเล่าอย่างนี้นะพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการหนึ่งอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรไหมผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
1: ่อ
0: ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แล้วอ่ะ
1: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4.4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติหลุมที่3อะลงหลุมที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณว่าบอกว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของคุณเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้เรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็น

ร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปอร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะ

ครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scaleRichter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนั้นนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep seaPort, ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เพียงแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy braggy นะครับมาจากคำว่า brag brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish

Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้ความปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า

0: ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับขอบคุณท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ in China โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่

ที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
5: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทําค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
5: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
2: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a

0: คะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
0: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
2: Hello boss
3: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
2: Weather
3: Yeah I think I have to take a rain check
2: Rain check.
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
2: Put off the meeting. Oh.
3: Actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand?
2: Yes! Yes!
3: Are you sure?
2: Yes, ka. Sure, ka.
3: Okay. All right.
2: Okay, ka.
3: Thank you very much.
2: Okay, ka. Okay.
3: Bye.
2: Weather today. Boss จะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟค่ะ
4: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
2: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
4: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
4: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
4: ก็ผมเอง
2: อ่ะคอออฟ
4: เรียก
2: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
4: อ
2: ๋
4: อโอเคคร
2: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
5: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
5: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
2: อีเดียม
5: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
5: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
2: ๊
5: ะ
2: อะไรคะ
5: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off ที่นี่สิงก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
0: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อน

0: ไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ไปเป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookไอเป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: than it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ Must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
2: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling. All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
6: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden, your first word is hammock.
7: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct, great job. This word is a little tricky too.
6: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R.
4: Molecule.
5: M-A-L-O
4: Molecule
5: M-A
4: Molecule
5: M-E
4: Oh, time's up
6: Wait
4: This one's a little tricky too Molecule
6: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า Molecule นะคะ
4: Molecule
8: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้อง EQ ครับแบบนี้ความฝันที่

0: จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
2: ้ Your word is garbage
3: G A R B A G E
2: Correct great job two down
1: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ่าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
2: Your next word is compound.
3: C-O-M-P-O-U-N-D.
2: Correct. Welcome back.
1: Hey, ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
2: Your next word is hose pipe.
3: H-O-S-E-P-I-P-E.
2: Correct. Well done.
1: ส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
2: ๆ Your word is substance
3: S U B S T A N C E
2: Correct excellent
1: ถูกต้องมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
2: Your word is houseplant
3: H O U S E P L A N T
2: Correct wonderful
1: สบายชิลเลยตอนนี้คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ่าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
2: Your word is thermometer
3: T H E R M O M I T E R
2: thermometer
3: T H E R M O M I T E R
2: thermometer
3: T H E R M O M E T R
1: นิดเดียว
2: so close
1: นิดเดียว
2: Great try, great try. Thermometer, T H E R M O M E T E R. Thermometer.
4: โอ้โหน้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compoundมีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
5: ้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
4: Compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
5: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดกับคำว่า pot teapotมอชงชาโน้ตบุ๊กโน้ตเขียนติดกับคำว่าบุ๊กโน้ตบุ๊กสมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
4: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาว เวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเรา

0: เราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
2: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
2: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
2: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
2: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่

0: ป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
0: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือ

0: ือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: This is Ing Lan, and today we have this very special guest, Nong Ken Ken, ค่ะ
9: Yay!
8: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ Are you ready?
9: I'm ready.
8: I'm not.
9: I'm ready to win.
8: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้

0: ือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ว้า
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
0: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมด
0: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose?
0: Yes, you have to choose one.
1: Then I go for this one. Oh! This is so easy.
0: But then your voice was like, oh! Is it a man?
1: No.
0: Is she a singer?
1: Kind of, yeah.
0: Is she Thai?
1: Yes.
0: Is she young?
1: Yes.
0: Is she in a band?
1: Yes.
0: Is she still studying?
1: Oh, this is difficult. No.
0: Is her song like pop song?
1: Yes.
0: That's a stupid question. Pop song.
1: This is so easy.
0: Is she tall?
1: If I'm tall, then she tall.
0: Is she in BNK 48?
1: Yes.
0: To bang.
1: Yeah, it's teacher bang. And she just graduated last 2 weeks.
0: คุณจะตอบเธอบางตั้งแต่คำถามที่ห้าแล้ว Is it my turn now?
1: Hanne, what is that? Is it male?
0: Yes.
1: He Thai?
0: Yes.
1: Is he studying in Mahido?
0: Yes. It's a good question.
1: Is he graduated?
0: Yes.
1: Is he a singer?
0: No.
1: Is he an actor?
0: Yes.
1: Is he tall?
0: Yes.
1: Is he a MUIC student?
0: Yes.
1: He nine of us.
0: Yes.
1: Yeah, I got it.
0: Young. สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
1: My turn.
0: Okay.
1: You.
0: Oh.
1: Oops.
0: Is a woman?
1: Yes.
0: Is she a student?
1: She's not.
0: She's not a student. Is she an actress?
1: No, she's not.
0: Is she from Mahidol?
1: No, she's not.
0: จริงๆควรถามจาก student ป่ะ Singer?
1: Yes.
0: Is she Thai?
1: Yes.
0: Is she in a band?
1: Yes, she's in a band.
0: Is she in BNK?
1: She's not in BNK 48.
0: 8แล้วก็Is she the only singer?
1: No.
0: Is she young?
1: If I'm young, she's young.
0: What answer? Is she short hair?
1: No.
0: Is her band consist of more than 3 people?
1: Yes.
0: Naruto.
1: มันการ์ตูน Everyone here know her.
0: Who is she? Is she good at dancing?
1: Yes.
0: Kamikaze?
1: No.
0: Does she speak English well?
1: Yes. My hint, she is the best dancer.
0: Lisa?
1: The best.
0: I should have
1: Yes, it's Lisa.
0: I should have known that. Blackpink in your hair. Lisa will be so disappointed on me. That's so sad. How did I miss that? Okay.
1: Is it a woman?
0: Yes.
1: Is she a member of Blackpink?
0: No.
1: Is she Thai?
0: Yes.
1: That's difficult right now. Can she play a guitar?
0: Yes.
1: Is she a singer?
0: Yes.
1: Is she a Mahidol University student?
0: Yes.
1: What? Is she graduated?
0: No.
1: Oh. Is she third year student?
0: Yes.
1: Is she in MUIC?
0: Yes.
1: Is it me?
0: Yes.
1: I know who the winner here. Wow.
0: The person, women?
1: No.
0: Actor?
1: No.
0: Is he a singer?
1: Yes.
0: Is he in the band?
1: Yes.
0: I didn't ask with thinking at all. Is he from Mahidol University?
1: No.
0: Is he in his 20s?
1: Yes.
0: The toil.
1: No.
0: ผู้ชายนักร้อง
1: in a band
0: wasabi is he still
1: no
0: does he dance well
1: yes
0: he dance really well
1: like when you drive on the highway you will see him
0: นี่ชักคุณเนาะ
1: no who else
0: แบมแบมเหร
1: อ yes this Bam Bam got 7
0: the last one
1: Is it a man?
0: Yes.
1: Is he a MUSC student?
0: Yes.
1: Is he a singer?
0: Yes.
1: Is it Rimpong Mipulit?
0: Yes.
1: I got it for 4 questions.
0: Who's the last one? And today's winner is Nong Ken Ken.
1: No, no. There's also something for the losers.
0: อยากให้รู้ไว้ว่าเพลงนี้ตังตังตังตังตังก็คือเป็นคนจิตใจโหดร้ายแบบนี้นะคะท
1: ุ
0: กคน
1: It's a cute unki here. พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
0: คณะต้องป่าเลยไหมเนี่ย
1: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ 1, 2, 3นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นและ 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: Library. เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition